0: กรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ปฏิบัติภารกิจเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์โดยเมื่อเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์จำนวนมากประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความเคารพพระบรมศพพระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
1: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2วันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณของหลายกระทรวงขณะที่กรรมาธิการวิสามัญทยอยชี้แจงข้อสังเกตอย่างต่อเนื่องและในวันนี้ที่ประชุมจะพิจารณามาตราที่เหลือให้แล้วเสร็จ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันนี้ซึ่งเป็นวันที่3สมาชิกส่วนใหญ่ได้อภิปรายถึงความเหมาะสมความจำเป็นเร่งด่วนและความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของหลายกระทรวงสำคัญพร้อมเสนอให้ปรับลดงบประมาณบางรายการที่ซ้ำซ้อนเสี่ยงทุจริตและไม่คุ้มค่าหรือตั้งข้อสังเกตต่อการปรับลดหรือเพิ่มงบประมาณบางรายการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนขณะที่ตัวแทนคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณได้ทยอยชี้แจงข้อสังเกตของสมาชิกอย่างต่อเนื่องนายวัศวัตพวงพรศรีกรรมธิการเสียงข้างน้อยชี้แจงข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการว่าเป็นการปรับลดงบประมาณส่วนเกินอาทิงบดำเนินงานทั่วไปค่าเช่าโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินค่าจัดประชุมค่าออกแบบและตัดต่อสื่อวิดีโอรวมถึงงบระบบคลาวด์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีความซ้ำซ้อนโดยไม่ให้กระทบงบประมาณรายหัวของนักเรียนขณะที่นายพลากรพินประณิตกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงด้วยว่าการพิจารณางบประมาณมุ่งจัดสรรทรัพยากรให้ตรงจุดเพื่อแก้ไขวิกฤตการศึกษาใน3ด้านสำคัญได้แก่การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการลดภาระครูและการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันไดและการส่งเสริมสุขภาพจิตครูและนักเรียนจัดสรรงบประมาณเชิงรุกด้านความปลอดภัยและระบบดูแลช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงนักเรียนและครูได้โดยตรงแทนการอบรมและสัมมนาเป็นหลัก
3: คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้ตรวจสอบงบประมาณในมาตรานี้อย่างเข้มข้นที่สุดงบลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ขาดทิศทางระยะยาวในชั้นกรรมการเราได้ตั้งเงื่อนไขและตัดลดงบประมาณในส่วนที่มีโครงการซ้ำซ้อนรวมถึงระบบซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มของส่วนกลางที่ไม่สะท้อนความต้องการของโรงเรียนขนาดเล็กในต่างจังหวัดโดยเรามีมติร่วมกันว่าจากนี้ไปงบประมาณด้านไอทีต้องยึดหลักการลงทุนครั้งเดียวและใช้งานได้ครอบคลุมและเปลี่ยนตัวชี้วัดไปที่ระบบคลาวด์กลางเพื่อแชร์ทรัพยากรการเรียนรู้แทนการกระจายงบซื้อฮาร์ดแวร์แบบเบี้ยหัวแตก
2: ทั้งนี้นายโสพลจารามประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งในที่ประชุมว่าเนื่องจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณวาระที่2ยังไม่แล้วเสร็จจึงขอยกเลิกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระปกติตามที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าโดยในการประชุมต่อเนื่องวันนี้จะเริ่มในเวลา 9:00 น.เพื่อพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปชวิษาประทุมมารายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงคาดว่าจะต้องปิดเส้นทางเพื่อสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วประมาณ 2-3 วันพร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
4: วันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาพร้อมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการควบคุมการปนเปื้อนเฝ้าระวังความปลอดภัยและ

0: เพื่อนำไปบำบัดและกำจัดตามมาตรฐานโดยไม่ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะส่วนคราบน้ำมันในระบบระบายน้ำลดลงเหลือเพียงฟิล์มบางๆและกลิ่นน้ำมันลดความรุนแรงลงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วคาดว่าจะปิดเส้นทางบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานประมาณ 2-3 วันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงพร้อมให้หน่วยงานสื่อสารข้อมูลเพื่อลดความกังวลและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าหลังเจ้าหน้าที่ได้มีการขุดค้นจนพบจุดรั่วของน้ำมันอย่างชัดเจนแล้วจึงมีคำสั่งด่วนให้2บริษัทเจ้าของระบบท่อคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดรับผิดชอบแก้ไขและหยุดการรั่วไหลทันทีพร้อมฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมรวมถึงชดเชยค่าเสียหายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดอย่างเต็มที่งานจะติดตามการทำงานของทั้งสองบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลซ้ำอีกและคืนความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดนายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ Oil Fingerprint หรือลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์สำหรับการดำเนินงานกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาทิกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และให้บริษัทน้ำมันเอกชนเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบสาเหตุโดยรัฐบาลจะกำกับและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งให้สถานการณ์คลี่คลายลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่นภศรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนต้องเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SME ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาตินายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SMEซึ่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนคือการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,100,000 บัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus การช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กด้วยการนำ AI ช่วยวิเคราะห์ยอดขายและเตรียมเปิดตัวสินเชื่อนกกระซิบให้ธนาคารใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์นอกจากนี้ยังจะหนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost คืนภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วว
2: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่หมู่6โรงเรียนบ้านป่ากอตำบลนาวงอำเภอห้วยยอดจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่2บ้านสะพานไกรตำบลสะพานไกรอำเภอบ้านลาดจังหวัดยะลาบ้านหินลูกช้างตำบลบาละอำเภอกาบังจังหวัดลำปางที่โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ตำบลนาสักอำเภอแม่เมาะจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนนายจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนนายจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจ

0: สอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: วิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูระหว่างการเดินทางไปประชุมใหญ่การเลือกตั้งกลางสมัยของพรรครีพับลิกันในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงราคาน้ำมันจะลดต่ำกว่า2ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนด้วยซึ่งอิหร่านไม่สามารถยืดเวลาได้อีกต่อไปและไม่สามารถแทรกแซงการเลือกตั้งเพื่อให้สหรัฐได้กลุ่มคนที่อ่อนแอเข้าไปบริหารงานและยุติมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงปล่อยให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปอย่างไรก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐอาจทำให้สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยืดเยื้อออกไปอีก2เดือนและอาจทำให้บรรดาผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันเผชิญอุปสรรคในการเลือกตั้งกลางสมัยซึ่งอาจทำให้พรรครีพับลิกันสูญเสียเสียงข้างมากในสภาคองเกรส
5: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลแจ้งต่อรัฐบาลอังกฤษให้ปิดสถานกงสุลของอังกฤษในนครเยรูซาเล็มของอิสราเอลภายใน30วันซึ่งถือเป็นการตอบโต้ต่อมาตรการของอังกฤษที่ห้ามนำเข้าสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ขณะที่นายไมค์ฮักคาบีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลออกแถลงการประณามต่อมาตรการของอังกฤษและกล่าวหาว่ารัฐบาลอังกฤษเกลียดชังชาวยิวอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ต่อความเคลื่อนไหวของอิสราเอลด้านนายเอ็ดมิลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการตัดสินใจของอิสราเอลที่สั่งปิดสถานกงสุลของอังกฤษแต่ไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจเนื่องจากอังกฤษพิจารณาถึงผลได้ผลเสียแล้วและมองว่าไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย4ทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ50ของโลกลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มช่วยกันตบเอาชนะทีมชาติไต้หวันอันดับ53ของโลก3ต่อ2เซต25-23 22-25 23-25 25-22 และ15-10เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะทั้ง3นัดเป็น7แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม4พักสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A แข่งขันในวันนี้เวลา 13:30 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29แบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์100เวียดนามโอเพ่นที่ประเทศเวียดนามในประเภทหญิงคู่อรนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกประเดิมสนามรอบแรกเฉินชนะวานเนซ่าอึ้งกับตันจิงยี่จากมาเลเซียไปอย่างสนุก2-1เกม21-19 22-24 21-12 ผ่านรอบ2ไปพบกับกฤษพรชัยชนะกับปนวีพลเยี่ยม

0: ที่หัวชนะฟานกาหยานกับเหลินซุยล็อกจากฮ่องกงมา2-0เกม21-16 21-17ชนิดแกรนด์สแลม US Open 2026รอบ8คนสุดท้ายเบนเชลตันขวัญใจเจ้าถิ่นมืออันดับ8ของรายการหัวชนะคาร์ลอสอัลคาราธอดีตแชมป์2สมัยจากสเปน3-2เซต6-7ไทเบรก5-7 6-1 6-3 1-6 7-6ไทเบรก10-7โดยใช้เวลาหวดกันยาวนานถึง4 ชั่วโมง 28 นาทีสนับสนุนให้เบนเชลตันทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศไปโดนกับเพื่อนร่วมชาติอย่างฟรานซิสติอาโฟมืออันดับ12ของโลกที่หัวชนะอเล็กมิเชลเซนจากสหรัฐ3-2เซตชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวัตเตอร์มิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกชนะเลิศหญิงเดี่ยววิมุตติยาพงหนูมืออันดับ161เยาวชนเอเชียเยาวชนทีมชาติไทยโหดโค่นคิมเซบอนมืออันดับ2จากเกาหลีใต้และมืออันดับ69เยาวชนเอเชีย2-0เซต6-4และ6-1วิมุตติยาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอภรณ์โซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ4ที่หัวชนะสวาระปาวาจากอินเดีย6-0และ6-1นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานร่วมเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026โดยเป็นกิจกรรมสร้างการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬาเอเชียนเกมรวมไปถึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยให้พร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถส่วนเหตุอุทกภัยที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ประเทศไทยพร้อมประสานงานเจ้าภาพพร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลทัพนักกีฬาไทยอย่างดีที่สุดแต่ก็เชื่อมั่นว่าทางเจ้าภาพญี่ปุ่นน่าจะจัดการได้นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีปิดโครงการการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปี2569พร้อมมอบรางวัลให้กับ15สมาคมกีฬาที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่7ในวันที่10กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรี

0: ุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา5นาฬิกาสูงกว่าระดับเทปานกลาง75เซนติเมตรและเวลา19นาฬิกา37นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา28นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา12นาฬิกา57นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง68เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา30นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา23นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: หากพบอาการเสียงเบรกรถดังโดยมีลักษณะเหมือนเหล็กสีกับเหล็กหรือเบรกลื่นเป็นสัญญาณเตือนให้ตรวจสอบผ้าเบรกเพราะผ้าเบรกบางรุ่นจะมีส่วนที่เป็นตุ่มโลหะมาแตะกับจานเบรกเพื่อให้เกิดเสียงดังซึ่งเป็นอาการส่งสัญญาณเตือนผ้าเบรกหมดหรือบางรุ่นเตือนด้วยการติดตั้งสวิตช์ไฟโชว์ไว้ที่แผงหน้าปัดหากพบอาการดังกล่าวต้องรีบเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่โดยทันทีหรือบางครั้งเสียงเบรกที่ดังอาจเกิดจากเสียงของผ้าเบรกที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานซึ่งไม่ว่าจะพบเสียงเบรกดังด้วยเหตุใดก็ตามควรเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ทันทีเพราะอาการเบรกและเสียงดังเป็นสัญญาณเตือนถึงความไม่ปกติของผ้าเบรกซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่2พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทพระที่นั่งองค์นี้ถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทในสมัยอยุธยาถูกฟ้าผ่าไฟไหม้เกือบทั้งองค์จนไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงโปรดให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่แล้วพระราชทานนามว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งจัตุรมุขสำหรับใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการและมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประดิษฐานพระบรมศพของพระองค์และพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อๆไปต่อมาโปรดให้เชิญพระศพของเจ้านายที่มีพระอิสริยยศสูงประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วย
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนภาวะนอนกรนภา ภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของโรคหลอดเลือดสมองพบว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าคนปกติประมาณ3เท่าโดยลดความเสี่ยงได้ด้วยการใช้เครื่องช่วยหายใจขณะนอนหลับหรือการผ่าตัดแก้ไขภาวะดังกล่าวทำให้เกิดอาการมึนงงขาดสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานลดลงอาจส่งผลให้ความจำถดถอยและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะขณะขับรถหรือปฏิบัติงานการวินิจฉัยจำเป็นต้องตรวจการนอนหลับเพื่อระบุความผิดปกติได้อย่างชัดเจน
2: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะ
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
5: ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารภเรื่องพระอนาคามีวันก่อนได้ชวนบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนตัดขาช้างขาสำคัญไว้ขาหนึ่งคือขาหน้าได้แก่กามฉันทะเราตัดไว้ได้หนึ่งขาแล้วก็มีความสบายใจขึ้นมามากเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องกามฉันทะความพอใจระหว่างเพศเป็นอันตรายมากสำหรับชีวิตทางนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าปิยโตชายเตโสโกพระพุทธเจ้ากล่าวว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักสิ่งที่เรารักทั้งที่เราทราบอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถจะห้ามปรามมันได้แต่เราก็ยังฝืนรักเมื่อเราฝืนรักขึ้นมาแล้วมันก็ต้องพลัดพรากจากกันตามสภาวะของมันเราก็เกิดความเสียใจที่เราเสียใจเราเสียใจเพราะความโง่ไม่ใช่เสียใจเพราะความฉลาดเพราะสภาวะทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ใช่ของทรงตัวมันเป็นของที่มีอันที่จะต้องสลายไปแล้วเราก็ไปรักของสกปรกแทนที่เราจะรักของสะอาดสรีระธาตุในร่างกายทั้งหมดมันเป็นของสกปรกทั้งหมดเลือดที่เรานิยมกันว่าคนมีเลือดดีฝาดดีร่างกายแข็งแรงมีกำลังดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าพอเลือดนั้นหลั่งไหลออกมาแล้วเราก็รังเกียจในเลือดเห็นว่าเป็นของเห็นว่าเป็นของโสโครกของไม่สะอาดตอนนี้สำหรับน้ำหนองน้ำเหลืองอุจจาระปัสสาวะนี่เกิดขึ้นมาจากธาตุที่เรามีความพอใจเกิดจากอาหารทั้งหลายที่ปรากฏว่าเราบริโภคเข้าไปก่อนที่เราจะบริโภคเราก็เลือกแล้วเลือกอีกแต่ในเมื่อมันเข้าไปอยู่ในร่างกายจริงๆแทนที่มันจะสะอาดมันก็เต็มด้วยความสกปรกเต็มด้วยความโสโครกแล้วเราก็มานั่งรักนั่งปรารถนามันเพื่อประโยชน์อะไรความจริงเรื่องนี้ที่ย้ำมากก็เพราะว่าเราโง่กันมากถ้าจะถามว่าใครโง่ก็ต้องตอบว่าคนพูดเนี่ยโง่คนอื่นจะโง่หรือจะฉลาดอาตมาไม่ทราบไม่สามารถจะรู้ใจใครได้ด้วยใจของตนเองรู้ได้ว่ารู้มาว่าโง่มานานแล้วก็มีความทะเยอทะยานมาก็มากแม้จะฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคฟังก็ดีอ่านก็ดีอ่านมามากใจมันก็ยังไม่ยอมมันก็ยังมีความปรารถนาอยู่ในเมื่อยังมีความปรารถนาอยู่เพียงใดก็แสดงว่าใจมันยังโง่ใจมันยังไม่ฉลาด แล้วก็โปรดอย่าถามย้อนมาเมื่อเวลานี้ยังต้องการไหมถ้าถามเวลานี้ตอบได้เลยว่าหมดความต้องการแล้วถ้าจะย้อนถามอีกคำหนึ่งถามว่าท่านเป็นพระอนาคามีแล้วหรือยังก็ตอบได้ไม่ยากว่าเรื่องพระอนาคามีจะเป็นหรือไม่เป็นไม่สำคัญเพราะเวลานี้มันแก่ใกล้จะตายคลานไม่ไหวมันก็เลยไม่ต้องการถ้าจะถามว่ามีคนก็แต่งตัวสวยสดงดงามท่านมีความรู้สึกเป็นยังไงก็ต้องตอบได้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่สมบัติของอาตมาจะสวยก็เชิญสวยจะงามก็เชิญงามจะแต่งตัวแบบไหนก็เชิญแต่งไปจะให้ไปสนใจนั้นเลิกเสียแล้วให้ถามว่าทำไมจึงเลิกก็เพราะมันแก่มันจึงเลิกถ้ามันไม่แก่มันก็คงไม่เลิกมันแก่เวลานี้มันคลานก็เกือบจะไม่ไหวอยู่แล้วถ้าจะหาตะบันสำหรับตะบันน้ำมากินได้ก็จะเอาตะบันน้ำมาตะบันน้ำกินไม่ได้ก็น้ำมันกินไม่เคยไหวแต่เรื่องอะไรที่จะไปต้องการร่างกายของบุคคลอื่นมันไม่เกิดประโยชน์อันนี้ไม่ต้องเป็นพระอนาคามีเป็นเพราะตาคนแก่ไม่มีแรงพอใช้ได้เป็นอันว่าภาษาคนแก่นี่พูดอย่างคนแก่ไม่ใช่พูดอย่างพระอนาคามีสำหรับพระอนาคามีแต่เห็นสภาพของคนจะสวยหรือไม่สวยก็ตามนึกถึงภาพขึ้นมาเมื่อไรอยากจะอาเจียนเมื่อนั้นมันเบื่อมันหน่ายมันซีดเสียนมันแสนที่จะเต็มไปด้วยความรังเกียจนี่รังเกียจสภาวะของธาตุไม่ใช่รังเกียจคนเพราะว่าคนทั้งร่างกายเนี่ยมันมีทั้งกายแล้วมีทั้งจิตใจถ้าจิตใจเขาดีไม่ร่างกายเขาจะเต็มไปด้วยเลือดตำเหลืองน้ำหนองจะว่าจะอยู่ภายในไม่แต่หลั่งไหลมาในภายนอกเราก็รักได้เรารักใจเนี่ยเราไม่รักกายรักความดีของเขานี่เป็นส่วนหนึ่งในด้านของพระอนาคามีมรรคตอนนี้มามรรคที่สองความจริงมันมรรคเดียวแต่มันตัดเป็นสองตอนก็เลยเรียกมรรคที่สองตอนนี้เรามาช่วยกันตัดขาช้างขาที่สามได้แก่ปฏิฆะคือความโกรธความพยาบาท ความจริงวิธีตัดแบบนี้มีอยู่สองอย่างเราหาทางตัดด้วยอำนาจของพรหมวิหารสี่ก็ได้หาทางตัดด้วยกำนายของกสิงก็ได้เอาขึ้นต้นไว้ก่อนนี่ว่าเพราะกำลังกายเพราะกำลังจิตให้จิตมีแรงซ้อมกำลังไว้ไม่ต่อสู้กับข้าศึกคือขาที่สามของช้างไอ้เจ้าช้างนี่ตัดขาหน้าเสียขาหนึ่งตัดขาหลังเสียขาหนึ่งแล้วมันจะเดินไปไหนก็นอนกลิ้งคโลตอนนี้เราก็เถื่อกันตามสบายวิธีตัดทำยังไงถ้าจะตัดได้พรหมวิหารสี่ก็มานั่งพิจารณาว่าความโกรธความพยาบาทความไม่พอใจที่เราไปเกิดมีกับบุคคลอื่นที่เขามีปฏิปทาไม่ตรงกับเราจะไปนั่งโกรธไปนั่งรังเกียจเขานี่มันเป็นความฉลาดหรือว่าเป็นความโง่ของเราตามธรรมดาคนในโลกพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่านัตถิโลเกอนินทิโตเมื่อคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกในการที่คนเราทุกคนจะประสบอารมณ์ที่พอใจอยู่เสมอมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างเลวเราก็เลวเขาก็เลวเมื่อต่างคนต่างเลวมันก็พบกับความขัดข้องอาการที่จะแสดงออกมาก็ดีทางกายวาจาที่จะกล่าวมาทางวาจาทางปากก็ดีบางวาระเราคิดว่าดีแต่ว่าเป็นที่ไม่พอใจของบุคคลผู้รับฟังนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกนี่ เราไปนั่งโกรธเขาทำไมถ้าเราฉลาดแล้วก็ไม่โกรธไอ้ที่เราโกรธก็โกรธเพราะความโง่ในคนเรา

ดีมันจะชั่วเพราะการนินทาหรือสรรเสริญหรือยังไงทำไมใจจึงไม่คิดการที่เราดีหรือเราชั่วนี่ไม่ใช่คนอื่นมาทำให้เราดีหรือว่าไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่คนอื่นมาทำให้เราชั่วเราจะดีเราจะชั่วมันอยู่ที่ตัวของเราทำเองไอ้คำว่าตัวของเรานี่ก็ไม่ควรจะไปคิดว่าตัวคือร่างกายได้ก็คิดว่าตัวก็คือจิตจิตมันเป็นอารมณ์ตั้งเป็นอารมณ์สั่งเป็นผู้บัญชาการว่าเจ้าจิตตัวนี้ถ้ามันดีที่อย่างเดียวคนในโลกทั้งหมดไม่มีใครชั่วเพราะอะไรเพราะจิตรู้ไม่ใช่จิตโง่จิตฉลาดถ้าจิตมีอารมณ์ฉลาดก็ต้องรู้สภาวะของคนและสัตว์เมื่อคนและสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้มีสภาวะไม่เสมอกันมีกิเลสตัณหาอุปาทานอกุศลกรรมไม่เสมอกันบางคนมีดีมากชั่วน้อยบางคนชั่วดีน้อยชั่วมากในเมื่อต่างคนยังมีทั้งความดีและความชั่วอาการสักวันหนึ่งที่อกุศลคือความชั่วมันเข้าไปบังคับจิตเขาต้องพูดชั่วเขาก็ต้องทำชั่วเป็นของธรรมดาถ้าเวลาที่กรรมที่เป็นกุศลคืออารมณ์ดีมันเข้ามาดลจิตเขาก็ต้องพูดดีเขาก็ทำดีอย่างนี้ต้องถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกถ้าจิตของเราดีเสียจริงๆมันก็ไม่ต้องไปโกรธเขาให้ความจริงจิตของเรามันระยำไปตั้งหน้าตั้งตาโกรธคนที่เขาทำตามปกติคืออยู่ในอำนาจกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมที่เขาทำเป็นนั้นเพราะอารมณ์ใจของเขาเป็นธาตุแล้วเรื่องอะไรล่ะจะต้องมานั่งโกรธธาตุโกรธก็คนจะโกรธนายคือกิเลสความเศร้าหมองของจิตนายคือตัณหาความทะยานอยากในทางที่ชั่วนายคืออุปาทานตัวเกาะยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรานายคืออกุศลได้แก่ความไม่ฉลาดแล้วเจ้านายตัวนี้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ทั้งที่เขาและที่เราถ้าเราจะฆ่าคนจะฆ่านายเขาหรือว่าคนจะฆ่านายเราให้ฆ่านายเขานี่คงฆ่าไม่สำเร็จเพราะมันอยู่ที่เขาเราฆ่าไม่ได้ถ้าฆ่าได้จริงๆก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราถ้าฆ่านายของเขาได้เขาก็พ้นจากความเป็นทาสและนายของเราที่มันอยู่กับเรามันบังคับอยู่กับเราเราก็เป็นทาสมันต่อไปอารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความโง่อารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความทุกข์อารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความเห็นผิดมันต้องฆ่านายเราไม่ใช่ไปฆ่านายเขาเขาทำอะไรมาก็ตามนายเรามันสั่งอยู่เสมอว่าจงโกรธเขาจงเกลียดเขาจงอยากจะฆ่าเขาอยากจะตีเขานี่มันต้องฆ่านายเราวิธีฆ่านายเราแล้วก็ทำยังไงก็กันไม่ให้นายมันเข้าบ้านใช่ไหมวิธีกันยังไงเราก็ไปเอานายใหญ่ไปนายใหญ่เบ้อเร่อนั่นก็คือพรหมวิหารสี่เจ้านายเก่าเราไม่ครบเราพบกันนายใหม่นายใหญ่คนนี้ท่านใจท่านดีท่านมีอารมณ์ดีท่านมีความแช่มชื่นไปทางไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะอารมณ์ใจท่านรักไม่เรียกว่าคนหรือสัตว์ไม่ได้รักเรื่องได้ของกิเลสรักด้วยความเมตตาปราณีและอารมณ์ใจของท่านก็ดีเต็มไปด้วยความสงสารมีจิตใจสดใสถ้ามีโอกาสได้เกื้อกูลใครท่านมีอารมณ์เป็นสุขอารมณ์ใจของท่านก็เต็มไปด้วยความอ่อนโยนไม่กระด้างไม่อิจฉาริษยาใครเห็นใครได้ดีท่านก็ชื่นอกชื่นใจถ้าให้บุคคลใดเพียงพร้ำเจอนายของเขาบังคับมากเกินไป
ต้องทำความชั่วมากท่านช่วยไม่ได้ท่านก็สงบทรงอารมณ์สงบมีความเฉยนายสี่นายท่านดีจริงๆท่านมีแต่อารมณ์สดชื่นแล้วก็คบนายสี่นายนี้ไว้ไอ้นายเก่าขับมันไปสี่นายเก่าขับมันไปเจ้านายตัวที่หนึ่งความเศร้าหมองจิตมีแต่อารมณ์ขุ่นมัวมีแต่อารมณ์งุ่นง่านงุ่นง่านหาความสดชื่นไม่ได้ไม่เป็นเรื่องขับไปเจ้านายอยากจะฆ่าคนนั้นอยากจะตีคนนี้อยากจะทำร้ายคนนั้นไล่มันไปซะมันมีแต่ความเดือดร้อนมันมีแต่ความโหดร้ายเจ้านายดึงรูปาทานยึดนั่นนั่นเป็นของกูนี่ตัวนี้เป็นของกูนั่นเพื่อนของกูนี่พี่ของกูนั่นน้องของกูนั่นพ่อของกูแม่ของกูทรัพย์สินของกูใครจะกระทบกระทั่งไม่ได้เจ้านี่ร้ายมากขับไปเนี่ยมันทำให้ใจงุนง่านอยู่เสมอเจ้านายตัวท้ายอกุศลคนไม่ฉลาดความโง่ไอ้เจ้าโง่นี่ยึดถือตะบันเขาสั่งยังไงก็ทำตามไม่ครบไล่ไปสิไล่เปิดไปหมดไอ้นายสี่นายนี่ครบไม่ได้ครบมันไว้เพียงใดมันมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนหาเรื่องเรื่องความสุขความสุขที่มีอยู่ก็สลายไปเพราะนายมันชั่วเรามาคบนายใหม่ท่านใจดีมีแต่ความสดชื่นท่านมีแต่ความเมตตาปราณีคิดจะฆ่าใครไม่มีมีแต่ความรักคิดจะยื้อแย่งทรัพย์สินเขาไม่มีมีแต่จะให้อิจฉาริษยาใครก็มีแต่ความเย็นดีเมื่อบุคคลอื่นเขาได้ดีเมื่อคนใดก็เพียงพร้อมท่านช่วยเหลือไม่ได้ท่านก็ตั้งจุดอยู่ในความสงบพร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อคบนายใหม่สี่นายเข้ามาจนเต็มกำลังใจนายเข้ามาครองเต็มที่แล้วก็ชวนนายพิจารณาหาความจริงนายสี่นายนี้ถ้าฉลาดนอกจากฉลาดท่านก็มีทรัพย์สินมากท่านเลี้ยงอ้วนเลี้ยงศีลเสียอ้วนเลี้ยงสมาธิเสียอ้วนเลี้ยงปัญญาอ้วนโดยเมื่อศีลบริสุทธิ์สมาธิก็เกิดเมื่อสมาธิดีปัญญาก็เกิดเกิดจากไหนเกิดจากนายสี่นายนี้ท่านเลี้ยงเพราะท่านเป็นคนรวยทำให้อารมณ์ใจศีลอิ่มหนำสำราญอ้วนทีพีมีกำลังทำให้สมาธิจิตทรงตัวมีกำลังแล้วก็ทำให้ปัญญาเฉลียวฉลาดความสามารถมันก็เกิดตอนนี้เป็นยังไงชวนท่านก็ถามท่านที่วันนายให้คนเราที่เกิดมาที่ต้องมาฆ่ากันมาโกรธกันเนี่ยมันเป็นความสุขหรือความทุกข์นายท่านก็จะตอบว่ามันเป็นความทุกข์ลูกเอ้ยจะต้องไปโกรธเขาทำไมจะต้องไปฆ่าเขาทำไมตามปกติเขาก็เป็นทุกข์อยู่แล้วก็ทุกข์จากความหนาวความร้อนความหิวความกระหายแล้วก็ถามท่านต่อไปว่าความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดเพราะอะไรท่านก็จะตอบว่าเกิดเพราะตัณหาความทยานอยากความโง่มันช่วยเกิดทุกข์ด้วยความโง่ความต้องการความเกิดแล้วก็ไม่ต้องการแก่ไม่ต้องการป่วยไม่ต้องการตายมันหนีพ้นได้ที่ไหนเพราะความเกิดมันเป็นปัจจัยของความป่วยความแก่ความตายความพัดพรากจากของรักของชอบใจนี่ก็ถามนายท่านต่อไปว่านายถ้าเราจะไม่เกิดมาเพื่อความเป็นทุกข์อย่างนี้เราจะไม่เกิดเพราะความโกรธความพยาบาทไม่ต้องการประหัตประหารกันเพราะการคิดอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์นายจะทำยังไงนี่นายท่านก็จะตอบว่ามันไม่ยากนี่ลูกเอ้ยเจ้าก็ใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงสิดูว่าของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันมีอะไรเที่ยงบ้างมันไม่มีอะไรทรงตัว
มันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีการสลายตัวเป็นอนิสุทธิ์ท่านก็จะบอกว่าโน่นเนี่ยไปดูที่พระพุทธเจ้าท่านสอนลูกชายพระช่างทองลูกชายพระในช่างทองมีอารมณ์เต็มไปด้วยโทสะจริตองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทรงแนะนำให้ใช้พิจารณาคือเพ่งกสิณได้แก่โลหิตกสิณคือดอกบัวสีทองดอกบัวทองคำเป็นสีแดงนั่งเพ่งพิจารณาหลับตาดูสีแดงลืมตาดูสีแดงจำได้หลับตานึกถึงภาพสีแดงพอสภาพเลือนหายไปให้ลืมตาดูใหม่ดูจำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงจนกระทั่งสีแดงจับใจจิตเป็นสมาธิขึ้นกลายเป็นสีเหลืองไปทีละน้อยละน้อยเหลืองเหลืองอ่อนไปอ่อนไปจนขาวเป็นประกายพลึกแล้วก็แพรวพราวเรียกว่ามีอารมณ์จิตเป็นฌานตอนนั้นองค์สมเด็จพระพิชิตมารพิจารณาว่าพระองค์นี้ทรงฌานโลกีได้แล้วเมื่อทรงฌานโลกีได้แล้วระงับความโกรธได้แต่หากข้ามความโกรธไม่ได้ตัดไม่ได้ตรวจห้ามช้างขาช้างขาที่สามให้เดินได้แต่ว่าห้ามไม่เดินไม่ชั่วคราวตัดขาให้ขาดไม่ได้จะตัดยังไงมันจึงจะขาดองค์สมเด็จพระบรมโลกกันได้ก็อธิษฐานให้ดอกบัวนั้นเหี่ยวแห้งลงไปเธอลืมตาขึ้นมาเห็นดอกบัวเคยผ่องใสว่าโอ๋หนอเอ้าดอกบัวแห้งเหี่ยวไปซะแล้วแห้งไปซะแล้วคลายความสวยหลับตาต่อไปจะลืมตามาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำดอกบัวกลีบหล่นลงไปสมหมดแล้วเป็นอันว่าก็เธอก็พิจารณาดูก็เอ๊ะว่าดอกบัวนี่ที่แรกนี่มันเป็นทองคำมีสีแดงสดใสเมื่อสักครู่นี่เหี่ยวแห้งไปเวลานี้ใบก็ลอยกลีบก็หล่นเกสรก็หล่นฝักก็หายก้านก็หักนี่สภาวะชีวิตของเรานี่มันก็เป็นสภาพอย่างนี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีการสลายตัวไปในท่ามกลางมีการคลายตัวไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดเราจะมานั่งยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราเพื่อประโยชน์อะไรการยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันเป็นสภาวะของความโง่ไม่ใช่สภาวะของความฉลาดในเมื่อใจมันโง่แบบนี้ใจเราจึงมีทุกข์ขันธ์ 5มีสภาวะเป็นปกติของมันเมื่อไม่มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความคลายตัวไปทำกลางแล้วมีการสลายตัวไปในที่สุดเหมือนกับดอกบัวที่เราเห็นแจ่มใสอยู่เมื่อกี้ต่อมามันเหี่ยวแห้งแล้วมันก็สลายตัวไปแต่ว่าพระช่างทองนี่ไม่ตัดได้แต่โทสะอย่างเดียวท่านเหาะไปถึงความเป็นพระอรหันต์เลยผลที่สุดท่านก็เข้าถึงความเป็นอรหัตผลแต่ของเรายังไม่เอาง่ายก่อนเรามาแวะกันขั้นพระอนาคามีก่อนเมื่อจิตใจของเราตั้งมั่นอยู่ในพรหมวิหาร4ก็ดีแล้วทรงอยู่ในโลหิตกสิณก็ดีก็มาคลายอารมณ์ตัวนี้เสียว่าร่างกายของเราในเมื่อมันไม่ทรงตัวร่างกายของบุคคลอื่นก็ไม่ทรงตัวการที่คิดว่าทุศร้ายมันเป็นปัจจัยของความทุกข์อารมณ์เมตตาปราณีเป็นอาการของความสุขแต่ในที่สุดคนทุกคนก็ต้องตายหมดจิตเราก็จะกำหนดตัดอารมณ์ของความโกรธคือไม่ยึดถืออารมณ์ร้ายต่อไปเราจะปักใจไว้โดยอย่างเดียวคือว่าขันธ์ 5มันไม่เที่ยงแล้วแล้วก็ต้องทำจิตของเราให้เที่ยงคือเที่ยงอยู่ในอำนาจของพรหมวิหาร4เพียงเท่านี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทจิตใจทั้งนั้นหลายก็จะเต็มไปด้วยความชื่นบานมีแต่ความหันษาเมื่อจิตเป็นเอกคตารมณ์แบบนี้แล้วก็เห็นว่าสภาวะร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราโลกีวิสัยเป็นปัจจัยของความทุกข์
โลกุตระวิสัยเป็นวัจจัยของความสุข

เราต้องการความสุขคือพระนิพพานถ้าพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆอารมณ์ใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก็สามารถจะตัดกามฉันทะคือความรักในเพศเสียได้อย่างเด็ดขาดความรู้สึกในเพศจะไม่มีในอีกรายการหนึ่งโทสะความเย็บบาดหรือความกระทบกระทั่งจิตที่คิดประทุษร้ายจะไม่ปรากฏแก่เราทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าความดีที่เราปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มได้ครบนายใหม่คือพรหมวิหาร4แล้วก็พิจารณาว่าร่างกายของเรานี้ไม่ช้ามันก็จะพังจะไปนั่งโกรธชาวบ้านเพื่อประโยชน์อะไรจะทำลายจิตใจของเราให้หมดจากความสุขเพียงเท่านี้และบรรดาท่านพุทธบริษัทอารมณ์ใจของท่านก็จะพ้นจากความทุกข์ด้วยอำนาจของความรักและความโกรธอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดเรียกว่าพระอนาคามีผลอาลบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนโดยเวลาที่สำหรับจะคุยกันวันนี้ก็หมดแล้วต่อที่นี้ไปขอสาวกองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจงสมเอาทรงอารมณ์พิจารณาเพื่อความเป็นพระอนาคามีตามที่ท่านต้องการจึงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านปรารถนาสวัสดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ไรเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี
2: ่
1: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู้
3: โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
4: แล้วอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
3: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
4: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
5: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
4: แล้วสาเหตุล่ะครับ
5: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
4: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
5: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
4: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
6: อุบัติเหตุเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่เหตุการณ์เหล่านี้สามารถลดลงได้เพียงแค่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเมาไม่ขับง่วงไม่ขับโทรไม่ขับคาดเข็มขัดสวมหมวกกันน็อกไม่ขับรถเร็วตลอดจนข้อควรปฏิบัติต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสงกรานต์นี้ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
7: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโพยมาโนชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
8: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
7: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
8: ใช่ๆที่โกง
7: เพิ่มขึ้น
8: นิสัยอ่ะ
7: เพิ่มขึ้น
8: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
7: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
9: ถ้าเราทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่

แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือเป็นวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
0: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
1: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
0: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
1: เออเอาจัดไปคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได้
2: อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกรอบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
3: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะแม่คุณ
4: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
4: โอ้โหมาเยอะเลย
5: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
4: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
5: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
4: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับ

0: านระบบ FDA Center นะครับ
1: ผมนั่งเฉยลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วขับไปชนกับเสาไฟฟ้า
2: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
3: ป้าครับชายอยากกินขนม
4: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
3: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
4: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
5: หนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
2: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
6: สามัคคีกันโรงโรงกันนี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกว่าให้สามัคคีโรงโรงกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็นโดยอ้างความสุขส่วนตัวคนอื่นก็ต้องประท้วงเราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีโรงโรงกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2500

FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร0424003033
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร6118074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111เด้อพี่น้อง
3: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆ

ออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368 089-687-3368

0: ุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
1: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลซิเทอร์สมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
0: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
1: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: อินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
3: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
4: นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อแม่เลี่ยงค่ำจำป่าทองโทร020-5540-7111 5540-7111
3: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
5: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ใครค้ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อใครค้ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 081 133-0630เจาะถึงที่เจอหน้า 100% ไข่ค่ำบาดาลซิ่งไข่ค่ำบาดาลซิ่งเด
6: ้อราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพันนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
7: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
8: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
9: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์

สวัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้นะคะกับเจฟ INL วันนี้มาพบกันนะคะคุณผู้ฟังติดตามรายการของเจฟได้วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะพบเจอกันได้ทางคลื่น 104.5 อำเภอท่าบ่อนะคะแล้วก็ในส่วนของทางออนไลน์คุณผู้ฟังก็ยังติดตามได้นะคะจะเป็น www.nakaraonline.com นะคะตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะคะสำหรับช่องทางออนไลน์คุณผู้ฟังลองติดตามดูนะคะอยู่ใกล้อยู่

อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยทางช่องทางออนไลน์สำหรับ www.nakaraonline.com เนี่ยอันนี้รับฟังได้นะคะแต่ในส่วนของทางช่องทางวิทยุตามปกติเนี่ยสำหรับ 104.5 เผื่อถ้าบอกคุณผู้ฟังก็สามารถรับฟังได้ครอบคลุมหลายพื้นที่นะคะทางฝั่งนครหลวงเวียงจันทน์ก็รับฟังได้เนาะแล้วก็ในส่วนของทางจังหวัดหนองคายเองเนี่ยก็ถือว่าคลื่นชัดเจนแล้วก็ไปได้ไกลนะคะหรืออย่างที่บอกแล้วว่าถ้าคุณผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกว่าแบบเอ๊ะสัญญาณเป็นยังไงบ้างอยากเล่าให้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้หรือจดเบอร์โทรของเจฟนะคะแอดไลน์กันเพิ่มเป็นเพื่อนเนี่ยก็พูดคุยกันทางโทรศัพท์ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเจฟจะแจ้งในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ให้คุณผู้ฟังนะรอจดรอบันทึกกันนะคะยังไม่คุยตอนนี้ไม่เป็นไรเนาะมีไว้อยากคุยอยากโทรเมื่อไหร่ก็จะได้พูดคุยกันก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตนะคะแจ้งคุณผู้ฟังหน่อยนิดนึงหลายท่านที่โทรเข้ามาช่วงนี้หายหน้าหายตาไปไหนหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องขอโทษขออภัยมากๆสำหรับในเรื่องของการจัดรายการนะคะก็จะมีบางช่วงที่แบบโอ้โหภารกิจรัดตัวก็อาจจะหายไปนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าบริหารเวลาได้ค่อนข้างลงตัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะได้พบกันแบบสดๆเนาะแล้วก็ช่วงนี้อย่างที่บอกแล้วว่าพอบริหารเวลาแล้วเนี่ยก็น่าจะได้พบกันบ่อยขึ้นนะคะในเรื่องของช่องทางการจัดรายการเนาะแต่ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่คุณผู้ฟังยังแบบคิดถึงกันตลอดมีโทรศัพท์มาถามนะคะแล้วก็รวมถึงมาสั่งผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ยังต่อเนื่องกันอยู่นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าส่งที่ไหนบ้างดูแลท่านไหนบ้างนะคะแต่ว่าก่อนอื่นในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์จะฝากนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังไม่แน่ใจว่าเตรียมจดกันไหมหรือยังเนาะมีสมุดปากกาโทรศัพท์หรืออะไรก็ตามแต่นะคะอุปกรณ์ที่สามารถจดบันทึกได้เตรียมเลยนะคะเดี๋ยวจะแจ้งเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะเบอร์ของเจมนะคะ0896873368 0896873368นะคะเดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงนะคะคุณผู้ฟังแบบช้าๆชัดๆเนาะจะได้จดกันไว้0896873368นะคะเบอร์นี้เป็น LINE แอดอัตโนมัตินะคะคุณผู้ฟังกดบันทึกปุ๊บเนี่ย LINE ของเจ๊จะเด้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นอยากจะพูดคุยกันทาง LINE ก็ได้เหมือนกันนะคะไม่เสียตังค์เพิ่มเติมเนาะทาง LINE ก็นิดนึงนะคะแนะนำตัวเองหน่อยชื่ออะไรนะคะฟังอยู่ที่ไหนสัญญาณชัดเจนดีไหมหัวข้อที่สนใจหรืออยากจะพูดคุยก็สามารถ อย่างที่บอกแล้วว่า LINE แจ้งกันมาได้นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ของเจฟเนี่ยจะมีบางท่านโทรเข้ามาโชว์เบอร์ไว้ก็มีเหมือนกันนะคะหรืออาจจะโทรเข้ามาช่วงที่เจฟยังแบบติดธุระหรืออะไรอย่างนี้ยังไม่ได้รับเดี๋ยวเจฟติดต่อกลับนะคะหรือส่วนใหญ่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะใช้เบอร์โทรของลูกของหลานโทรมาก็แจ้งเจ้าของเบอร์เขาไว้นิดนึงเนาะเผื่อเจฟโทรกลับไปเขาจะได้ไม่งงช่วงนี้มิจฉาชีพยิ่งเยอะด้วยเนาะเพราะฉะนั้นแจ้งเจ้าของเบอร์นิดนึงนะคะหลายท่านเนี่ยให้แบบลูกๆหลานๆโทรให้หรืออะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็สำหรับผู้สนับสนุนรายการก็เช่นเคยนะคะอยู่กับเราเหมือนเดิมนะปีนี้ต้องบอกว่าปีที่13แล้วนะคะสำหรับการจัดรายการอยู่ทางอุดรแล้วก็หนองคายนะแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยถือว่านานมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL นะคะผลิตภัณฑ์ตัวสารเสริมพืชนะคะตัวสะพรั่งกาแฟไอเนลคอฟฟี่หรือส่วนอาหารแพกลางน้ำก็ยังถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักที่อยู่ด้วยกันมานานจริงๆเนาะยังเหนียวแน่นอยู่นะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ INL เนี่ยต้องบอกว่าดูแลคุณผู้ฟังนะคะทั้งประเทศของเราเลยเนี่ยก็ดูแลมานานแล้วนะแต่ว่าถ้าเฉพาะโซนอีสานเนี่ยที่จะมาอยู่ที่ทางอีสานเนี่ยก็ถือว่าดูแลกันนานมากๆเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านที่ใช้ก็ยังแบบยังใช้อยู่ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะคะต้องบอกว่า INL เนี่ยคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะอย่างหลายท่านมีปัญหาเรื่องของข้อเสื่อมกระดูกพรุนเจ็บหลังเจ็บเอวปวดเกาต์รูมาตอยหมอนรองกระดูกทับเส้นต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะควบคู่กับยาของคุณหมอได้นะคะวันละ2แคปซูลหลังอาหารเช้าตรงนี้เนี่ยรับรองว่าอาการที่เป็นอยู่นะคะอย่างหนักๆเนี่ยก็ทุเลาเบาบางลงได้หลายวิธีที่เราแนะนำให้รวมถึงหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะที่เป็นเรื่องของเบาหวานความดันแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีภาวะในเรื่องของชามือชาเท้าตามมานะคะหรือเรื่องของโรคแพ้เหงื่อตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพ

านไหนนะคะคุณผู้ฟังที่มีปัญหาอยู่เนี่ยสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราที่ต้องถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่อยู่ด้วยกันมานานเนาะคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยเคยใช้แล้วบางท่านก็อาจจะยังไม่เคยใช้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มที่เป็นเรื่องของเบาหวานเนี่ยอันนี้เนี่ยเจ๊ดูแลหลายท่านอยู่เหมือนกันนะคะต้องบอกว่าถ้าเป็นรวมทั้งอุดรทั้งหนองคายแล้วก็รอบนอกอีกเนี่ยเราดูแลหลายท่านมากเลยนะคะต้องบอกว่าเป็นหลายเคสมากๆแล้วก็รวมถึงตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ยังใช้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องนะคะแต่ก็จะมีบางช่วงอาจจะแบบหายไปบ้างนะคะด้วยแบบปัจจัยหลายอย่างแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังกลับมาใช้แล้วก็รวมถึงยังเป็นครอบครัว INL กับเราอยู่นะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆนะแล้วก็จะมีช่วงที่เพิ่มขึ้นนะคุณผู้ฟังหลายท่านมีสอบถามแล้วก็แบบประมาณพูดคุยเนาะว่าแบบอยากให้แบบเปิดเพลงบ้างในช่วงแบบเวลาของเจี๊ยบอะไรอย่างนี้นะคะเปิดให้ได้นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจี๊ยบจะหาเพลงมาเปิดให้เนาะในช่วงนี้ชั่วโมงนึงอาจจะสัก2เพลงอย่างนี้เนาะแต่ว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะของเจี๊ยบเนี่ยถ้ายังไม่ได้รับโทรศัพท์ก็เป็นว่าท่านไหนที่อยากจะได้เพลงก็อาจจะแบบไลน์มาแจ้งล่วงหน้าอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะจะให้วันละ2เพลงนะจะประมาณนี้นะคะแต่ว่าหลังจากช่วงนี้ก่อนแล้วกันนะคะเป็นชั่วโมงถัดไปหรืออะไรอย่างนี้ขอดูก่อนว่าจะเปิดเพลงประเภทไหนหรืออะไรอย่างนี้คุณผู้ฟังชอบแบบไหนก็สามารถโหวตกันได้นะคะตรงนี้เนี่ยเราเป็นประชาธิปไตยมากๆฟังรายการแล้วก็โหวตเลือกเพลงอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะเตรียมไว้ให้ชั่วโมงละ2เพลงนะคะแต่ว่าชั่วโมงนี้ยังไม่ได้เริ่มนะเป็นชั่วโมงถัดไปแล้วกันนะคะแล้วก็เรื่องของการส่งผลิตภัณฑ์ก็ยังส่งให้เหมือนเดิมนะคะแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะแตกต่างกว่าเมื่อก่อนนิดนึงคือตั้งแต่ช่วงหลังโควิดมาเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้แบบออกไปเจอกันเท่าไหร่เนาะก็จะมีที่ทางจังหวัดอุดรเขตอำเภอเมืองแล้วก็รอบนอกที่แบบห่างไม่ไกลมากเนี่ยยังเจออยู่นะคะแต่ถ้าบางทีพื้นที่ที่อยู่ไกลมากๆเนี่ยถ้าแบบไม่ได้มีการไปพร้อมกันหลายๆจุดจะอาจจะไม่สะดวกเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นการส่งพัสดุไปให้นะคะแต่ว่าเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางอันนี้ก็สะดวกอยู่นะส่วนใหญ่เนี่ย1วันไม่เกิน2วันคุณผู้ฟังก็ได้สินค้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่ว่าช่วงนี้ถ้าไม่ได้ไปเองเจ้าก็อาจจะเป็นการส่งพัสดุให้แต่ก็จะมีบางเคสที่เป็นแบบเคสหนักอยากให้ไปดูแลหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังไปอยู่นะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ด้วยช่วงนี้เนี่ยเวลาของเจ็บเองเนี่ยอาจจะน้อยนิดนึงอย่างนี้นะเขาอาจจะเป็นในเรื่องของการส่งพัสดุให้เล่านิดนึงหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมานานนะคะว่าช่วงนี้ทำอะไรบ้างต้องบอกว่าช่วงนี้จะทำหลายอย่างมากทำเรื่องของร้านอาหารก็ทำอยู่นะคะแล้วก็เพิ่มเติมตอนนี้มีสาขา2ก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการเรียนปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งเรียนนะคะจะก็จบปอโทมาแล้วตอนนี้ก็ต่อในเรื่องของปอเอกอยู่นะคะก็เหมือนเดิมทำเรื่องของอาหารนะคะในเมื่อของเราดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้วนะคะดูแลคุณผู้ฟังแล้วก็เรื่องของโภชนาการต่างๆคราวที่แล้วเนี่ยจะทำเรื่องของอาหารของผู้สูงอายุเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของอาหารเหมือนกันนะคะแต่เป็นเรื่องของอาหารพื้นถิ่นหรือว่ารสชาติอาหารที่หายไปอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงไหนที่ลงพื้นที่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่นะคะมีเมนูอาหารที่แบบแนะนำหรือเมนูอาหารที่คิดถึงจากเมื่อก่อนเคยกินตอนนี้หากินยากแล้วหรืออะไรอย่างนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะจริงๆเนี่ยจะต้องขอความรู้จากคุณพ่อคุณแม่ด้วยซ้ำเพราะว่าเราก็อยากจะรักษาแล้วก็อนุรักษ์อาหารเหล่านี้ไว้ให้กับคนรุ่นหลังนะหรือว่าเยาวชนรุ่นหลังนี้ค่ะให้เขาได้รู้จักว่าเมื่อก่อนเมนูแบบนี้เนี่ยเราเคยทานกันมาเนาะแต่ตอนนี้อาจจะหาทานได้ยากแล้วด้วยความที่แบบอาจจะไม่ค่อยได้ทำกับข้าวกินเองอย่างนี้นะคะหรือว่าวัตถุดิบหายากกว่าเดิมไหมหรืออะไรอย่างนี้คุณผู้ฟังนะคะที่แบบมีเมนูเด็ดๆที่แบบโอ้เคยกินเมื่อก่อนแล้วตอนนี้หายากอยากจะแบบเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ก็แนะนำได้นะคะเพราะว่าจะทำเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะสืบสานในเรื่องของอาหารที่กำลังจะหายไปหรือว่าคือต่อยอดให้เป็นที่รู้จักอย่างนี้นะคะเวลาลงพื้นที่ก็จะถามคุณพ่อคุณแม่นี่แหละว่าแบบกับข้าวเมื่อก่อนเป็นยังไงอะไรที่เคยทานเดี๋ยวนี้หายไปบ้างอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ก็แบบโอ้โหถ้าได้นั่งคุยเรื่องอาหารเนี่ยยาวมากเลยนะคะแต่ถ้าพูดเรื่องของสุขภาพเมื่อไหร่เนี่ยหลายท่านก็จะอ้ำๆอึ้งๆนิดนึงนั่นแหละค่ะไม่เป็นไรเนาะก็ในเรื่องสุขภาพเนี่ยก็ค่อยดูแลกันไปนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าไปที่ไหนมาบ้างวันนี้เนี่ยเนื้อหาอาจจะไม่ได้หนักมากนะคะเรามาพูดคุยกันก่อนแล้วกันเพราะว่าก็หายไปนานไม่ค่อยได้เจอกันหลายท่านมาฟังเสียงเราก็จะแบบเอ๊ะมาแล้วหรอหรืออะไรอย่างนี้นะคะต้องบอกว่ามาแล้วค่ะกลับมาแล้วนะคะตรงนี้ก็พยายามนะคะอย่างที่บอกแล้วเรื่องของการบริหารเวลาตอนนี้ก็ค่อนข้างจะสำคัญมากๆด้วยงานหลายอย่างเนาะเขาเรียกว่าทั้งงานราชงานหลวง

0: แบบโหรับเต็มๆมากเลยค่ะช่วงแบบ 2-3 เดือนที่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเบาๆหรือว่าเพลาลงแล้วนะคะก็จะกลับมาเข้มข้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพของคุณผู้ฟังเรื่องของการจัดรายการเนื้อหาสาระสิ่งที่เรานำมาฝากนะคะพูดนิดนึงก่อนที่จะพักฟังเรื่องของสปอตของเรานะคะสปอตผู้สนับสนุนรายการเนี่ยขอเกริ่นหน่อยวันนี้เนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องเบาๆเพราะว่าจะพูดถึงเรื่องของอาหารการกินแต่ต้องบอกว่าในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยวันนี้จะพูดถึงเรื่องของผลไม้นะคะคุณผู้ฟังเริ่มเดาแล้วว่าเป็นผลไม้อะไรต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการเตือนภัยแล้วกันเรื่องของอาหารการกินนะคะกินให้ถูกกับโรคภัยไข้เจ็บหรือว่ากินเขาเรียกว่ากินอาหารให้เป็นยาเนาะแต่อย่าทำให้อาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยเป็นพิษหรือว่าส่งผลเสียต่อร่างกายซึ่งตรงนี้เนี่ยที่จะนำมาเล่าให้ฟังในชั่วโมงเนี่ยจะเป็นการเตือนเรื่องของการกินผลไม้กับเรื่องของสุขภาพของเรานะคะว่ามันจะเกี่ยวโยงกันได้ยังไงกินแล้วเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายบ้างหรือผลไม้ชนิดเนี่ยมีผลเสียยังไงหรือคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอยู่เนี่ยจะมีวิธีหลีกเลี่ยงหรือคือจะกินยังไงให้ไม่เกิดผลเสียต่อร่างกายอย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังรอฟังนิดนึงนะคะแล้วก็อย่างที่จะบอกไปในเรื่องของเพลงนะคะคุณผู้ฟังสามารถไลน์มาทิ้งไว้ได้ว่าอยากจะฟังเพลงไหนนะคะแต่ไม่ใช่ชั่วโมงนี้นะจะเป็นยกยอดเป็นชั่วโมงถัดไปนะคะแต่โมโหดกันอีกทีนึงว่ายังไงนะว่าถามจิ๊บเนี่ยความเชี่ยวชาญเรื่องของเพลงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็อยากให้คุณผู้ฟังได้แบบในชั่วโมงฟังเพลงด้วยอะไรอย่างนี้เพราะมีหลายท่านนี่ก็จะมีแบบขอเพลงด้วยอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้เตรียมให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่แล้วว่าอ่ะก็ตามใจคุณผู้ฟังด้วยเนาะแล้วก็ตามใจผู้จัดด้วยเราก็จะได้แบบมีความสุขด้วยกันทั้งคู่อะไรอย่างนี้นะคะฟังเรื่องสุขภาพเนี่ยบางท่านก็อาจจะเครียดเนาะบางท่านก็อยากจะแบบรีแลกซ์แล้วก็ฟังเพลงด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะคะของเจฟเนี่ยเรื่องของสุขภาพจะก็จะเน้นเรื่องของอาหารการกินด้วยการดูแลสุขภาพในเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการกินเรื่องของชีวิตประจำวันเนี่ยจะสอดแทรกให้คุณผู้ฟังก็จะได้ดูแลสุขภาพง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะแนะนำให้ตัว INL เนี่ยดูแลคุณผู้ฟังได้แน่นอนนะคะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวอย่างนี้แล้วกันก่อนที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องที่นำมาฝากเนี่ยเดี๋ยวจะขอพักฟังสปอตสักครู่นึงนะคะเราเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันค่ะ
1: สุขภาพดีสร้างได้เคล็ดง่ายง่ายได้สู้มือสู้เว้นมีปัญหาสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมอ่อนเพลียง่ายคอเสื่อมกระดูกพุ่นปวดหลังปวดเอวน้ำตาลสูงสูงต่ำต่ำควบคุมบ่ได้มีโรคแทรกซ้อนเป็นความดันเป็นแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานจิตตกซึมเศร้าย้อนโรครุมเร้านอกจากสิไปหาหมอกินปู่แล้วกระโทหาเฮาเดอร์มีคำแนะนำดีๆทางเลือกใหม่ๆสิว่าให้ฟังโทรมา0896873368หรือผู้ใดอยากได้ผลิตภัณฑ์อินโนไลINLไปกินควบคู่กับยาหมอกระโทรมาได้ที่0896873368 0896873368INL Coffee กาแฟดีแซ่บอีหลีมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นเบาหวานก็กินได้น้ำหนักหลายอ้วนล่องพุ่งก็กินดีเป็นความดันไขมันในเลือดสูงกินแล้วบ่ตื้มมือตื้มเกลือบ่มีผลเสียต่อสุขภาพเป็นกาแฟอาราบิก้า 100% คาเฟอีนต่ำบ่บีบหัวใจบ่มีคอเลสเตอรอลบ่มีน้ำตาลรสชาติแซ่บแซ่บนัวนัวย้อนครีมเทียมจากถั่วเหลืองเจก็กินได้มีส่วนผสม16อย่างในซองเดียวกันอาทิเช่นเขาก้องงอกจมูกเขาหอมนิ่นซ่องกินแล้วมีกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมฝ้าฝ้ามาซื้อไปกินเด้อ INL Coffee แซ่บอีหลีขอบอกใครอยากได้โทรสั่ง0896873368 0896873368
2: ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ DMP ปุ๋ยดีมึงอย่าจื้ออ
3: ย่าจื้อ
2: เร่งรากปรับสภาพดินแข็งแรงโตไวต้นใหญ่ได้ผลผลิตดีแมลงหนีไกลอนาคตอันไกลเกษตรกร

0: ความพิเศษไว้เพื่อคนพิเศษเช่นคุณร้านอาหารแค่กลางน้ำมอบความพิเศษไม่เหมือนใครด้วยอาหารไทยและอีสานหลากเมนูความอร่อยรสชาติระดับภัตตาคารอาหารที่โดนใจพร้อมเครื่องดื่มราคาเบาๆบรรยากาศดีดีมีแพรกลางน้ำให้นั่งสถานที่กว้างเหมาะสำหรับการเซลฟี่รสชาติอาหารแบบไทยและอีสานบอกเลยว่าคุณต้องติดใจอิ่มอร่อยในวันพิเศษบอกเพื่อนบอกแฟนหรือคุณแขกคนพิเศษแวะไปที่ร้านอาหารแพรกลางน้ำอยู่ถนนอุดรหนองคายขาเข้าอุดรธานีเลยปั๊มปตท.นาคาเพียง1กิโลเมตร0842728997และ0854395194
1: ค่ะกลับเข้ามานะคะคุณผู้ฟังฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยได้ลองเอาไปใช้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพจริงๆนะโดยเฉพาะหลายท่านเนี่ยมีโรครุมเร้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานนะคะความดันโรคต่อเนื่องต่างๆจากเบาหวานเนี่ยอันนี้เนี่ยหลังจากเป็นไปแล้วนอกจากเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยภาวะอื่นที่ตามมานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการปวดข้อปวดเข่าเจ็บหลังเจ็บเอวอันนี้คือจะมีแทบทุกคนเลยนะคะที่เป็นอย่างนี้ต้องบอกเลยว่าหลายท่านเนี่ยโทรมาสั่งผลิตภัณฑ์ไปเริ่มแรกเนี่ยก็ปรึกษาเรื่องของการเจ็บหลังปวดเอวหรือมีภาวะปวดตามข้ออย่างนี้ก่อนนะคะคุยไปคุยมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เลยต้องบอกว่าประมาณ 80-90% ของคุณผู้ฟังที่สั่งผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คืออันนี้เนี่ยเป็นปลายเหตุแล้วนะคะต้นเหตุจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องของเบาหวานนี่แหละที่ทำให้มีโรคต่อเนื่องต่างๆตามมานะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแหละอย่าปล่อยให้ตัวเองเจ็บตัวเองปวดอยู่นะคะลองเอาตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเราตัว INL เนี่ยไปใช้ควบคู่กับยาของคุณหมอนะอย่างบางคนเนี่ยเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะเจ็บปวดตึงช้างแต่เอวไปที่ต้นขานะคะมือเท้าก็ชาอย่างนี้น่ะแล้วก็ช่วงอากาศเปลี่ยนนะคะบางทีมีภาวะแบบมือเย็นเท้าเย็นอย่างนี้นะแล้วก็เวลาที่หนาวก็จะหนาวมากกว่าคนอื่นเวลาร้อนก็จะร้อนมากกว่าคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นภาวะที่ร่างกายขาดความสมดุลเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเนี่ยต้องดูแลทั้งระบบนะคะเพราะฉะนั้นหลายท่านที่โทรเข้ามาแล้วก็ปรึกษาเนี่ยนอกจากในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเราก็จะมีแนะนำเรื่องของอาหารการกินนะคะกินให้ถูกโรคกินอาหารให้เป็นยาอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพหรือว่าการมีสุขภาพดีในระยะยาวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฝากผลิตภัณฑ์ดีๆของเราด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL นะคะแล้วก็ใครที่ปลูกพืชปลูกผักนะคะอย่าลืมตัวนี้ก็ฝากไว้เลยสารเสริมพืชสะพรั่งเนี่ยสูตร1บำรุงดินนะคะสูตร2เนี่ยจะเป็นการเร่งต้นเร่งโตเร่งผลผลิตราคาไม่แพงเลยนะคะซองนึงเนี่ย350 บาทใช้ควบคู่กันสูตร1สูตร2นะคะลงทุนแค่ประมาณ700บาทเองแต่ว่าใช้ได้เนี่ยประมาณ6ไร่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากรู้ว่าใช้แล้วดีจริงไหมต้องเอาไปลองนะคะสุดท้ายในเรื่องของอาหารการกินก็ต้องฝากสวนอาหารแพกลางน้ำนะคะคุณผู้ฟังอยู่ตรงแยกบ้านขือนะคะคือถ้ามาจากทางหนองคายเนี่ยมุ่งหน้าทางอุดรตรงแยกไฟแดงบ้านขือค่ะร้านเราจะอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกไฟแดงนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็สามารถแวะไปรับประทานอาหารได้เป็นแฟนคลับแฟนรายการเนี่ยแจ้งน้องๆพนักงานได้เลยนะคะจะให้ส่วนลด 10% ทันทีเลยสำหรับหลายท่านที่ไปใช้บริการกันนะคะถ้าอยากจะเจอกันอยากจะพูดคุยอย่างนี้เนี่ยรบกวนแจ้งล่วงหน้านะคะจะได้แบบโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านหรืออะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าแบบปรับเนี่ยจะอาจจะไม่ได้อยู่แถวนั้นก็มีเหมือนกันบางท่านมาแล้วก็ไม่เจอนะคะก็ต้องแบบโหขอโทษมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแจ้งกันล่วงหน้านะคะส่วนของการส่งผลิตภัณฑ์นะคะช่วงนี้เนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าเป็นการส่งพัสดุให้นะคะที่ใช้กันประจำเลยที่ส่งให้ล่าสุดก็อย่างของคุณแม่ทางบ้านโคกคอนนะคะตรงนี้ที่แรกเนี่ยจะมีช่วงนึงที่คุณแม่หายไปเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คุณแม่บอกคุณแม่กลับมาแล้วนะคะก็ดีใจนะคะส่งให้คุณแม่เรียบร้อยแล้วสำหรับคุณแม่ทางโคกคอนอำเภอท่าบ่อเนาะแล้วก็จะมีคุณแม่อีกท่านนึงอยู่ทางบ้านหนองกกบ้านถ่อนนะคะตรงนี้ก็คุณแม่นี่ใช้ต่อเนื่องแล้วนะคะต้องบอกว่าใช้ต่อเนื่องมาน่าจะเกือบปีแล้วมั้งถ้าเจ๊จำไม่ผิดนะคะแล้วจะมีคุณแม่ทางบ้านถ่อนที่แบบใช้กันอยู่ตลอดเนาะจะมีบ้านถ่อนมีทางบ้านขือแล้วก็ทางโคกคอนนี่แหละจะมีช่วงนึงตอนนั้นจะมีการส่งผิดไปด้วยแต่ก็ยังโชคดีนะคะคือคุณแม่แบบอยู่ใกล้กันบอกว่าส่งผิดไปสนีเนี่ยแจ้งบอกว่าชื่อของ

0: ่น่ะถูกแต่ว่าตำบลที่เอาไปลงอ่ะผิดอย่างนี้นะคะแต่ว่ารู้จักกันก็เลยโทรไปถามว่าแบบคุณแม่ได้สั่งไหมใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่ก็เลยโทรมาเล่าให้ฟังว่าพอเสร็จปุ๊บก็ว่าอยู่ว่าทำไมของถึงช้าจังก็ปรากฏว่าจะว่าฝากเพื่อนไปส่งแล้วเพื่อนเขียนที่อยู่ผิดนะคะเขียนบ้านผิดแต่ก็พอดีว่าอยู่ใกล้กันรู้จักกันทางไปรษณีย์เขาก็เลยได้ไปส่งให้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับหลายท่านที่สั่งผลิตภัณฑ์แล้วจะ เรียกว่าไงอ่ะคือบางทีถ้าแบบของยังไม่ได้หรือว่าช้าอย่างเงี้ยโทรตามได้นะคะบางทีจะอาจจะมีหลุดรอบบ้างหรืออะไรงี้บ้างก็มีเหมือนกันนะคะที่ดูแลอยู่เนี่ยส่วนใหญ่อาการที่เป็นกันอยู่นะคะก็จะมีในเรื่องของเบาหวานความดันที่คุณแม่เป็นกันเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของเรื่องของปวดข้อปวดเข่าในเรื่องของเจ็บกระดูกนี่แหละหลายท่านก็เป็นนะคะหรือว่าเรื่องของกระดูกพรุนเนี่ยบางทีเราเป็นเราอาจจะยังไม่รู้เนาะว่าแบบนี่เรียกว่ากระดูกพรุนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้แต่ถ้าโดยส่วนใหญ่เนี่ยทางบ้านเราเองนะคะพอเริ่มมีอายุหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะเริ่มมีภาวะกระดูกพรุนกันเยอะไม่ว่าจะเกิดจากในเรื่องของฮอร์โมนเนาะหรืออย่างหลายท่านเนี่ยเรียกว่าเป็นวัยทองแล้วหมดประจำเดือนอย่างนี้นะคะภาวะกระดูกพรุนเนี่ยมีแน่นอนหรือส่วนที่สองก็คือเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเราอาจจะเป็นคุณตาคุณยายหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยคือถ้ามีลูกหลายคนเราไม่ได้บำรุงในช่วงที่ตั้งครรภ์ก็อาจจะมีภาวะเรื่องของกระดูกผุหรือว่ากระดูกเสื่อมเนี่ยเร็วกว่าทั่วไปก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มมีอาการปวดข้อปวดเข่าลุกแล้วแบบข้อก็แก๊กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าปล่อยไว้นานนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือคนที่เป็นเบาหวานใช้ยามานานอย่างนี้นะคะก็จะมีภาวะเรื่องของการปวดต่างๆนี่แหละกระดูกอาจจะเปราะหรือว่าคือแบบหักแตกง่ายอย่างนี้นะคะด้วยเรื่องของสุขภาพแล้วก็คือการใช้ยานานๆเนี่ยก็มีผลกับเรื่องของกระดูกของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้ามีอาการเหล่านี้อยู่เนี่ยอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาได้หรือจะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็สามารถใช้แล้วก็วัดผลได้ด้วยตัวเองนะคะสัปดาห์ที่1 2 3 4เนี่ยคุณผู้ฟังสามารถวัดผลได้เลยอันนี้จะมีวิธีแล้วก็บอกคุณผู้ฟังอยู่ว่าวัดผลยังไงสัปดาห์ที่4เนี่ยหลังจากใช้ไปแล้วถ้าคุณผู้ฟังรู้สึกว่าแบบใช้แล้วดีใช้แล้วชอบนอกจากการบอกต่อแล้วเนี่ยการสั่งซ้ำจะก็จะส่งให้ได้เลยนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะคะดูแลกันยาวๆเป็นครอบครัว INL ด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีที่อื่นๆเดี๋ยวจะขอดูนิดนึงจะมีในเรื่องของการส่งผลิตภัณฑ์ตัวสารเสริมพืชด้วยนะคะคุณพ่อทางบ้านจันทร์อันนี้อยู่อุดรเนาะก็ใกล้หน่อยไปส่งให้ได้เองนะคะบ้านจันทร์เนี่ยอันนี้คือปลูกพืชอยู่ในบ้านนี่แหละไม่ได้ปลูกแบบขายจริงจังนะคุณพ่อบอกว่าตั้งใจว่าจะปลูกกินเองเฉยๆแต่ว่าเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยความที่มีพื้นที่ปลูกไปปลูกมาก็ขยายไปเรื่อยๆว่างั้นนอกจากจะเก็บกินเองแล้วก็มีคนคือมาขอซื้อถึงที่บ้านเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมจะบอกว่าเกษียณออกมานะคะก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำพืชแบบปลูกพืชทำสวนกันจริงจังแต่ปรากฏว่าพอใช้แล้วแบบได้ผลคนก็มาอุดหนุนกันนะคะตรงนี้ตัวสารเสริมพืชของเราเนี่ยเป็นอินทรีย์ชีวภาพนะคะเพราะฉะนั้นใช้แล้วปลอดภัยแน่นอนนะคะตรงนี้ฝากด้วยนะคะเดี๋ยวเท่านี้ก่อนก็ได้เพราะว่าเรื่องที่นำมาฝากกันเนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังแบบรับฟังไว้แล้วก็เป็นอุทาหรณ์นิดนึงเนาะในเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างนี้นะคะเดี๋ยวอย่างนี้สักครู่แล้วกันเดี๋ยวจะขอพักเบรกแป๊บนึงนะคะไม่ได้จัดรายการนานเสียงอาจจะยังไม่ค่อยใสเท่าไหร่เดี๋ยวเขาวอร์มเสียงอีกนิดนึงคุณผู้ฟังก็พักสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าค่ะ
1: สุขภาพดีสร้างได้เฮ็ดง่ายง่ายได้สู้มือสู้เว้นมีปัญหาสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมอ่อนเพลียง่ายคอเสื่อมกระดูกพุ่นปวดหลังปวดเอวน้ำตาลสูงสูงต่ำต่ำควบคุมบ่ได้มีโรคแทรกซ้อนเป็นความดันเป็นแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานจิตตกซึมเศร้าย้อนโรครุมเร้านอกจากสิไปหาหมอปีนป่วยแล้วก็โทรหาเฮาเดอร์มีคำแนะนำดีๆทางเลือกใหม่ๆสิเว้าให้ฟังโทรมา0896873368หรือผู้ใดอยากได้ผลิตภัณฑ์อินโนไลท์ INL ไปกินควบคู่กับยาหมอกระโทรมาได้ที่0896873368 0896873368
0: นั่นแหละค่ะฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แล้วก็เบอร์โทรของเจฟนะคะ0896873368นะคะ0896873368

6 8 7 3 3 6 8นะคะฝากไว้ด้วยคุณผู้ฟังอยากโทรเข้ามาหานะคะสั่งผลิตภัณฑ์ปรึกษาปัญหาสุขภาพหรืออยากคุยเรื่องของอาหารการกินอย่างนี้นะคะก็โทรเข้ามาได้เบอร์นี้เลยนะคะหรือเมนูแบบเก่าๆที่คิดว่าแบบเอ๊ะหายไปอยากจะแนะนำก็จะยินดีมากๆเลยนะคะนิดนึงมาถึงในเรื่องของสุขภาพนะคะมาพูดถึงเรื่องของกลุ่มเสี่ยงจากเรื่องของโรคไข้ไข้เจ็บก่อนแล้วกันคุณผู้ฟังอาจจะได้ยินบ่อยเรื่องของกลุ่มเสี่ยงนะคะหรือว่ากลุ่ม608กลุ่ม608เนี่ยจริงๆที่เราพูดถึงหรือว่าที่คนรู้จักกันมากเนี่ยก็จะเป็นช่วงของโควิดเนาะเรื่องของกลุ่มเสี่ยง608เนี่ยตอนนั้นเขาจะบอกว่าใครที่อยู่ในกลุ่ม608เนี่ยต้องได้รับวัคซีนก่อนหรือในช่วงที่โควิดระบาดเมื่อก่อนเนี่ยกลุ่ม608คือเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังหรือคนที่มีความเสี่ยงจากในเรื่องของการติดเชื้อโควิดได้ง่ายแล้วก็เกิดอาการรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่ม608มีใครบ้างนะคะก็อย่างแรกเลยก็คือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่ม608นะคะหญิงตั้งครรภ์นะคะอายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวนะคะ7กลุ่มโรคเรื้อรังได้แก่เรื่องของโรคทางเดินหายใจเรื้อรังนะคะโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งโรคเบาหวานนะคะกลุ่มเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่ม608นะคะแต่พอหลังจากช่วงโควิดมาเนี่ยกลุ่ม608เหล่านี้ก็ยังต้องระวังอยู่นะคะเพราะเขาจะมีภาวะเรื่องของลองโควิดเนาะคือนอกจากจะช่วงโควิดติดเชื้อง่ายแล้วรุนแรงแล้วเนี่ยพอหลังจากที่มีการติดเชื้อมาอย่างนี้นะคะลองโควิดก็คือกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็จะมีอาการอย่างเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายช่วงไหนอากาศเปลี่ยนก็จะป่วยเร็วอย่างนี้นะคะหรือว่าช่วงไหนมีไข้หวัดมีอะไรอย่างเงี้ยอากาศเปลี่ยนก็จะติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามแต่นะคะกลุ่ม608หรือว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็ยังต้องเป็นกลุ่มที่เฝ้าระวังแล้วก็ต้องดูแลตัวเองอย่างดีเลยนะคะจะย้ำนะคะ608ก็คือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์12สัปดาห์ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคเรื้อรังนะคะโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังนะคะโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งแล้วก็โรคเบาหวานนะคะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของการเฝ้าระวังเนี่ยต้องบอกว่านอกจากเรื่องของอาหารการกินการใช้ชีวิตแล้วเนี่ยช่วงไหนที่มีเรื่องของปรากฏเขาเรียกว่าเหมือนเป็นปรากฏการณ์ของโรคใหม่หรืออะไรอย่างนี้มาเนี่ยกลุ่มเหล่านี้นะคะก็ต้องเฝ้าระวังนะไม่ใช่ว่าหลังจากโควิดไปแล้วกลุ่มเหล่านี้จะไม่เสี่ยงนะคะก็ยังเสี่ยงเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราไม่ค่อยแข็งแรงก็ต้องดูแลตัวเองเพิ่มเติมนะคะฝากด้วยในเรื่องของกลุ่มเสี่ยง608นะคะตรงนี้ต้องบอกว่าที่ต้องมาพูดกันอีกรอบนึงเพราะว่าช่วงนี้ก็มีโรคไข้ไข้เจ็บใหม่ๆแบบเกิดขึ้นตลอดนะคะก็เรียกว่าเป็นโรคอุบัติใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงเราก็ต้องเฝ้าในเรื่องของการติดตามข่าวสารด้วยจะได้รู้ว่าแบบไปไหนมาไหนจะต้องใช้ชีวิตอะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองเพิ่มเติมนั่นแหละแล้วก็จะมีอย่างช่วงนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโควิดมาอีกรอบนึงหรืออะไรอย่างนี้นะคะคือไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนอย่างที่บอกแล้วว่าไม่ว่าจะโรคอะไรที่มากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจะได้รับผลกระทบเร็วกว่ากลุ่มทั่วไปเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะอันนี้ฝากด้วยแล้วก็จะมีวันนี้นะคะคือฟังข่าวช่วงนี้ผลไม้เราเยอะนะคะก็อย่างของในส่วนรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของกินใช้หรือว่ากินเที่ยวในเมืองไทยผลไม้อาหารไทยหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ผลไม้ของไทยที่ขึ้นชื่อเนี่ยเรื่องของทุเรียนหลายท่านชอบทานนะคะแต่ว่ามีข่าวมาเตือนเรื่องของทุเรียนคนที่มีโรคประจำตัวหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยหรือทุเรียนเนี่ยไม่ควรจะทานกับอะไรหรืออะไรอย่างนี้บ้างนะคะที่ก่อให้เกิดผลเสียกับร่างกายอย่างล่าสุดเนี่ยข่าวก็คือว่าผู้ป่วยโรคความดันโลหิตนะคะเป็นผู้หญิงเป็นโรคความดันโลหิตแล้วก็กินทุเรียนคู่กับน้ำอัดลมแล้วก็เสียชีวิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุเรียนเนี่ยสามีที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าทุเรียนกินแค่2พูเล็กๆเองแล้วก็กินทุเรียนเสร็จก็พักแป๊บนึงแล้วค่อยกินน้ำอัดลมตามแต่ว่าเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากกินไปปุ๊บก็เริ่มรู้สึกว่าแบบไม่สบายท้องไม่สบายตัวอย่างนี้นะแล้วหลังจากนั้นก็มีภาวะช็อกหมดสติแล้วก็เสียชีวิตอันนี้ถึงบอกว่าสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับทุเรียนเนี่ยใครบ้างนะคะว่าควรจะลดละเลี่ยงหรือ2ก็คือทุเรียน

ไม่ควรกินคู่กับอะไรอย่างนี้นะคะนี่เดี๋ยวเจ็บแนะนำคือทุเรียนของเราเนี่ยถือว่าเป็นราชาผลไม้นะสำหรับต่างประเทศแต่ต้องบอกว่าอย่างของเราเองเนี่ยถ้าจะกินก็ต้องคือกินอร่อยแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อชีวิตของเราด้วยนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่าทุเรียนเนี่ยคำเตือนมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นก็คือว่าการรับประทานทุเรียนร่วมกับอาหารบางชนิดเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารไหนบ้างที่ไม่ควรทานคู่กับทุเรียนเดี๋ยวเราจะได้รู้กันตอนนี้ละค่ะแล้วก็รวมถึงว่าผู้ที่มีภาวะหรือว่าโรคไหนบ้างที่ไม่ควรจะทานทุเรียนเยอะหรือคือถ้าแบบเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะคะอย่างแรกเลยนะคะเรื่องของทุเรียนอย่างที่เจ๊บอกไปว่าทุเรียนห้ามทานกับอะไรบ้างอย่างแรกเลยเรื่องของทุเรียนกับน้ำอัดลมนะคะตรงนี้เนี่ยไม่ควรจะทานคู่กันเลยนะเพราะว่าทั้งสองอย่างนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือน้ำอัดลมเนี่ยล้วนแล้วมีแต่น้ำตาลสูงนะคะเมื่อทานคู่กันเนี่ยร่างกายก็จะได้รับน้ำตาลเนี่ยในปริมาณที่ถือว่าแบบไม่ใช่สูงธรรมดานะคะเรียกว่ามหาศาลเลยทีเดียวซึ่งส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยก็จะพุ่งขึ้นอย่างแรงเลยนะแล้วก็กระตุ้นการหลั่งอินซูลินสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนคนทั่วไปเนี่ยการทานน้ำตาลในปริมาณที่มากก็จะเสี่ยงต่อโรคอ้วนโรคหัวใจโรคเบาหวานอยู่แล้วนะคะรวมถึงส่งผลเสียต่อระบบย่อยอาหารเนื่องจากทุเรียนเนี่ยถือว่ามีใยอาหารสูงนะคะส่วนน้ำอัดลมเนี่ยมีฟองอากาศมากเมื่อทานคู่กันเนี่ยใยอาหารจากทุเรียนผสมกับฟองอากาศจากน้ำอัดลมเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการท้องอืดแน่นท้องอันนี้ก็เป็นอาการก่อนที่จะเสียชีวิตนะคะของคุณผู้หญิงท่านนี้เนี่ยก็คือทานน้ำอัดลมคู่กับทุเรียนเนี่ยก็บอกว่ามีอาการนี้นะคะไม่สบายท้องปวดท้องเนี่ยเสร็จปุ๊บก็สักพักก็มีการช็อกแล้วก็หมดสติแต่ว่ามีโรคประจำตัวก็คือเรื่องของโรคความดันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือทุเรียนกับน้ำอัดลมนะแล้วก็ส่วนต่อไปนะคะทุเรียนกับผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงอันนี้ก็ไม่แนะนำนะคะอย่างปกติเนี่ยถ้าโดยทั่วไปคนที่เป็นในเรื่องของโรคเบาหวานเราก็จะแนะนำอยู่แล้วนะว่าผลไม้เนี่ยทานได้แต่ควรจะเลือกผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำนะคะแล้วก็ในแต่ละมื้อถ้าอยากจะทานผลไม้เนี่ยหนึ่งมื้อทานได้แค่หนึ่งชนิดนะคะไม่ควรจะทานแบบผสมกันหรืออะไรอย่างนี้เพราะทำให้คุมน้ำตาลยากเพราะฉะนั้นการทานทุเรียนควบคู่กับผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงอย่างเช่นพวกลำไยลิ้นจี่เงาะขนุนมะม่วงสุกเนี่ยอันนี้ถือว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าทานคู่กันเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าน้ำตาลสูงทั้งคู่ก็จะทำให้ในเรื่องของน้ำตาลในร่างกายค่ะจะสวิงเนาะโดยเฉพาะเรื่องของผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยทั้งตัวทุเรียนแล้วก็ผลไม้ที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยน้ำตาลสูงพอทานคู่กันปุ๊บร่างกายก็ได้รับน้ำตาลในปริมาณมากส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด นะคะทำให้น้ำตาลเนี่ยพุ่งสูงคุมน้ำตาลได้ยากระบบเผาผลาญทำงานหนักแล้วก็คือร่างกายเผาผลาญเนี่ยถ้าเผาผลาญน้ำตาลส่วนเกินไม่ทันก็จะกลายเป็นไขมันสะสมในร่างกายได้คนทั่วไปเนี่ยผลกระทบอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคนที่มีภาวะน้ำตาลสูงเนี่ยคือถ้าทานคู่กันแล้วน้ำตาลขึ้นแบบเฉียบพลันเนี่ยภาวะน้ำตาลสูงปุ๊บก็มีโอกาสนะคะคืออาจจะวูบได้เลยทีเดียวพอน้ำตาลสูงเนี่ยเขาก็จะมีภาวะเบลอเนาะบางคนพอน้ำตาลสูงก็เข้าห้องน้ำทั้งวันก็จะมีภาวะเหนื่อยเพลียเบลออย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าตัวที่ทานคู่กับทุเรียนที่มีผลไม้ที่เป็นน้ำตาลสูงเนี่ยห้ามเลยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะแล้วก็ทุเรียนกับขนมหวานอันนี้ก็ไม่แนะนำนะคะไม่ควรจะทานคู่กันอย่างที่บอกแล้วว่ามันก็หวานเจอหวานทั้งคู่เลยเนาะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มขนมหวานเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของกล้วยเชื่อมทองหยอดข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวมะม่วงต่างๆเหล่านี้ต้องบอกว่าโอ้โหคือหวานกับหวานเจอกันทั้งคู่นะคะส่งผลเสียต่อระยะ เรื่องของส่งผลเสียต่อร่างกายทางระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะหลักๆเลยอย่างเช่นในเรื่องของระบบทางเดินอาหารเนี่ยอาจจะมีปัญหานะคะน้ำตาลส่วนเกินเนี่ยจะถูกย่อยโดยแบคทีเรียในลำไส้ทำให้เกิดแก๊สท้องอืดแล้วก็อาหารไม่ย่อยทำให้ร่างกายอ่ะที่ได้รับน้ำตาลมากเกินไปก็จะสะสมเป็นไขมันด้วยแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือถ้าหวานเจอหวานอย่างนี้นะคะหรือว่าหวานเจอน้ำอัดลมอย่างเงี้ยก็จะมีภาวะท้องอืดหรือว่าแน่นท้องไม่สบายท้องเนี่ยอันนี้เป็นหลักเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าทานอย่างนี้บ่อยๆอย่างที่บอกแล้วว่าเรื่องของความอ้วนมาแน่นอนนะคะแล้วก็โรคเรื้อรังอย่างเบาหวานความดันหัวใจเนี่ยตามมาแน่ๆถ้าทานอย่างนี้ตลอดเนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของทุเรียนกับแอลกอฮอล์นะคะโอ้โหอันนี้นี่ก็คือแบบว่าห้ามเลยนะคะไม่แนะนำเลยเรื่องของ

เพราะว่าทุเรียนกับเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะถือว่าเกิดผลเสียโดยตรงเลยเพราะว่าทุเรียนเนี่ยมีสารซัลเฟอร์หรือว่ากัมมันถันในปริมาณสูงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุเรียนก็เลยมีกลิ่นแรงอะค่ะพอทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยสารตัวนี้เนี่ยจะเข้าไปขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ในตับอยู่แล้วนะคะทำให้การย่อยสลายสารพิษหรือว่าแอลกอฮอล์ในร่างกายเนี่ยทำได้ยากทำให้เกิดสารพิษตกค้างเพราะฉะนั้นยิ่งกินคู่กับแอลกอฮอล์เนี่ยโอ้โหคือตัวแอลกอฮอล์เนี่ยถูกสลายยากไม่พอนะคะทานคู่กับตัวทุเรียนเข้าไปเนี่ยอันนี้ร่างกายของเราทำงานหนักเลยนะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะขาดน้ำด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยแอลกอฮอล์เองปกติเวลาที่เราดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยแอลกอฮอล์ก็จะมีฤทธิ์ในเรื่องของการขับปัสสาวะอยู่แล้วนะคะทุเรียนมีน้ำน้อยก็อาจจะทำให้เกิดอาการร้อนในกระหายน้ำหัวใจเต้นเร็วแล้วก็ถ้าทานไปแล้วเนี่ยวิธีแก้นะคะก็ควรจะต้องดื่มน้ำเปล่าเนี่ยตามมากๆหน่อยนะคะแล้วก็พักผ่อนสังเกตอาการถ้ามีการผิดปกติเนี่ยต้องรีบพบแพทย์เลยนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาทานแอลกอฮอล์เนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าตับเราก็ทำงานหนักอยู่แล้วเพราะว่าตับมีหน้าที่ในการย่อยสลายสารพิษออกจากร่างกายเนาะพอเราทานปุ๊บเนี่ยแอลกอฮอล์ทำให้ตับทำงานหนักไม่พอทานทุเรียนเข้าไปเนี่ยทุเรียนก็เป็นตัวที่ขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ในตับด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าทุเรียนกับแอลกอฮอล์เนี่ยทำให้ตับของเราทำงานหนักรวมเป็น2เท่าเลยทีเดียวนะคะแล้วยิ่งคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคิดทั้งตับกับตับอ่อนเนี่ยทำงานหนักอยู่แล้วทานตัวนี้เข้าไปเนี่ยต้องบอกเลยจะว่าผลเสียมากกว่าผลดีนะคะตรงนี้ต้องระวังไว้เลยนะอาจจะถึงชีวิตเลยนะคะแล้วก็ทุเรียนกับกาแฟอันนี้ต้องบอกเลยว่าก็ไม่แนะนำนะสำหรับทุเรียนกับกาแฟเนี่ยเพราะว่าทั้งทุเรียนเนี่ยแล้วก็กาแฟก็มีสารที่เร่งการเผาผลาญพลังงานในร่างกายเนาะก็อาจจะทำให้ร่างกายทำงานหนักขึ้นเกิดความรู้สึกร้อนเรียกว่าร้อนในมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการขาดน้ำแล้วก็เกลือแร่ต่างๆด้วยคือถ้าทานร่วมกันปุ๊บเนี่ยบางคนอาจจะเกิดอาการวิงเวียนหรือหมดสตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะทานอย่างเงี้ยแนะนำว่าไม่ควรจะทานคู่กันเนาะหรือคือแบบถ้าอยากจะทานร่วมกันแบบเลี่ยงไม่ได้จริงๆอยากทานทั้งคู่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลดปริมาณลงแล้วกันนะคะหรือว่าพยายามเลือกเครื่องดื่มที่ไม่มีคาเฟอีนแล้วกันหรือว่ามีคาเฟอีนต่ำอะไรอย่างนี้เนาะแต่อย่างที่บอกแล้วว่าจริงๆเราเลือกได้อะค่ะรู้ว่าทานแล้วมันไม่ดีบ้านเราเรียกว่าแบบกินแล้วต้องคลำต้องอะไรอย่างนี้เนี่ยเราก็ทำเถอะนั่นแหละจะได้แบบสุขภาพดีนะคะแล้วก็ทุเรียนกับเครื่องดื่มชูกำลังอันนี้ก็ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าทั้งทุเรียนแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยเผาผลาญพลังงานมากขึ้นทำให้เกิดอาการร้อนไม่สบายตัวนะคะแล้วก็รวมถึงว่าเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยก็มีคาเฟอีนส่งผลคล้ายๆกับเรื่องของกาแฟนั่นแหละค่ะแล้วก็ทำให้การเต้นของหัวใจเนี่ยผิดจังหวะอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาเกี่ยวกับระบบหัวใจนะคะหรืออย่างบางคนอาจจะมีอาการปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียหรือไข้ขึ้นสูงก็ได้แล้วแต่ปริมาณแล้วก็ความรุนแรงของการรับประทานอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงนะคะไม่แนะนำแล้วก็ไม่ควรจะทานทุเรียนคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเรื่องของทุเรียนกับอาหารรสจัดอันนี้ก็ถือว่าถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอะเนาะเพราะว่าทั้งทุเรียนแล้วก็อาหารรสจัดเนี่ยอันนี้ทำให้ร่างกายร้อนทั้งคู่อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าทุเรียนนี่มีน้ำน้อยพอเรากินเนี่ยจะสังเกตเห็นไหมว่าบางคนกินทุเรียนเยอะมีภาวะร้อนในบ้านเราถึงบอกว่าถ้าจะให้สมดุลกินทุเรียนเสร็จต้องมีในเรื่องของมังคุด ทุเรียนนี่มันร้อนในเนาะมังคุดนี่ก็คือทำให้แบบร่างกายเย็นขึ้นแต่อย่างที่จะบอกแล้วว่าทั้งคู่มีน้ำตาลเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทานอะไรก็แล้วแต่เอาให้แบบพอเหมาะพอควรเนาะแล้วก็ในเรื่องของอาหารรสจัดกับทุเรียนอย่างที่บอกนะคะว่าไม่แนะนำเนาะส่งผลให้เกิดความร้อนในร่างกายทั้งคู่แล้วก็จะทำให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยผิดปกติอาจจะเกิดภาวะท้องอืดท้องเฟ้อรู้สึกไม่สบายตัวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องนะคะลดละเลี่ยงถ้าเป็นไปได้นะคะอยากทานจริงๆก็แบบทานแค่นิดหน่อยหรืออะไรอย่างนี้เนาะในส่วนของโรคประจำตัวนะคะที่ควรระวังเลยสำหรับการทานทุเรียนเนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วก็โรคไตนะคะกลุ่มโรคเหล่านี้เนี่ยควรต้องระวังอย่างผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยทุเรียนถือว่าเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่มีน้ำตาลสูงหรือกระทบกับน้ำตาลในเลือดเนี่ยเลี่ยงนะคะผู้ป่วยความดันสูงเนี่ยอันนี้สำคัญเลยนะคะเพราะว่าทุเรียนเนี่ยถือว่าเป็นผลไม้ที่มีโซเดียมสูงเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่มีโรคความดันอยู่แล้วเนี่ยการทานทุเรียนในบางคนไม่ได้จำกัดปริมาณหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็จะกระตุ้นทำให้ความดันโลหิตเนี่ยสูงมากขึ้นนะ

เพราะฉะนั้นทานได้ในปริมาณที่จำกัดนะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยทุเรียนถือว่ามีไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานทุเรียนที่มากเกินไปอาจจะมีผลต่อระดับไขมันในเลือดผู้ป่วยโรคไตเนี่ยอันนี้จริงๆโรคไตจะไม่แนะนำเลยนะคะเลี่ยงได้เลี่ยงนะผลไม้เราเยอะแยะไม่ต้องเป็นทุเรียนก็ได้เนาะต้องบอกว่าทุเรียนเนี่ยถือว่าเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคไตเนี่ยปกติการขับแร่ธาตุหรือว่ากลับของเสียหรืออะไรออกจากร่างกายเนี่ยก็ยากอยู่แล้วนะคะพอเสร็จปุ๊บโพแทสเซียมสูงเนี่ยร่างกายไม่สามารถขับโพแทสเซียมส่วนเกินได้เท่ากับปกติทานทุเรียนมากๆก็จะส่งผลต่อการทำงานของไตทำให้ไตทำงานหนักมากขึ้นค่าไตก็จะขึ้นนะคะหรือคนที่ป่วยเป็นผู้ป่วยโรคไตเนี่ยเวลาที่กินของที่แบบไม่ถูกกับร่างกายหรือบ้านเราเรียกว่าคือของที่คลำนั่นแหละก็จะกลายเป็นว่าเขาจะรู้ด้วยตัวเองเลยนะว่าจะไม่สบายตัวปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยจะเป็นทันทีเลยนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ถ้าทานเนี่ยแนะนำนะคะปริมาณเนี่ยโดยทั่วไปคือถ้าเราทานก็ไม่ควรจะมากกว่า 1-2 พูหรือ2เม็ดนะคะคือถ้ามากกว่านี้ก็อาจจะเกิดอาการร้อนในได้นะคะแล้วก็รวมถึงทานทุเรียนเสร็จแล้วเนี่ยก็ดื่มน้ำเปล่าเพิ่มอีกหน่อยนะคะเพื่อป้องกันในเรื่องของการร้อนในหลังทานทุเรียนเนาะแล้วก็อย่างที่เจ๊บอกหลายเรื่องของผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นเนี่ยถ้าแบบจะทานห่างกันนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นส่วนใหญ่ที่เราจะกินคู่กันก็จะเป็นมังคุดเนาะหรือพวกแก้วมังกรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะช่วยลดเรื่องของความร้อนภายในร่างกายได้แต่แนะนำว่าอย่างที่บอกแหละอย่างละนิดอย่างละหน่อยกินได้นะคะแต่ถ้ามากเกินไปเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าผลไม้ของประเทศไทยเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะทุเรียนเนี่ยอร่อยก็จริงแต่บางคนก็แบบอย่างที่บอกล่ะกินรู้ว่าตัวเองกินได้แล้วมีปัญหากินได้ไม่เยอะก็เลี่ยงนะคะกินอย่างอื่นเนาะอย่างที่เจ๊บอกไปนะคะคุณผู้ฟังทุเรียนกับน้ำอัดลมทุเรียนกับผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงทุเรียนกับขนมหวานทุเรียนกับแอลกอฮอล์นะคะทุเรียนกับกาแฟเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็อาหารรสจัดเนี่ยห้ามเลยนะคะเลี่ยงเลยนะถ้าอยากจะแบบดูแลสุขภาพตัวเองง่ายๆหรือว่าอยากจะมีสุขภาพที่ดีเนี่ยของเหล่านี้ไม่ควรจะทานคู่กันนะคะก็ฝากไว้ด้วยห่วงคุณผู้ฟังจริงๆนะพอเราฟังข่าวแล้วเราก็แบบโหตกใจมากเลยคือใครจะคิดว่าแบบเรากินผลไม้น้ำบัดลมเราก็กินอยู่แล้วแต่ว่าทานคู่กันมันจะเป็นพิษกับร่างกายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพดีสร้างได้กับเจฟไอเอ็นแอลแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอเอ็นแอลเนี่ยห่วงใยคุณผู้ฟังจริงๆนะในเรื่องนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเวลาของเจฟใกล้จะหมดลงแล้วนะคะก็เป็นว่าอย่างนี้แล้วกันในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่เราพูดคุยกันเราบอกว่าตอนนี้ช่วงนี้เราเป็นประชาธิปไตยคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงมีหลายท่านขอเพลงมาเจ๊ก็จะจัดให้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยๆปรับให้แล้วกันเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเพิ่งแบบหลังจากไม่เจอกันมานานเพิ่งมาเจอกันก็ขอใช้แบบสไตล์เดิมก่อนนะคะแต่เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะหาเพลงหาอะไรมาเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังก็จะได้แบบรู้สึกว่าไม่เครียดเกินไปกับเรื่องของสุขภาพหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รวมถึงตรงนี้เนี่ยก็จะได้เป็นการร่วมสนุกร่วมกิจกรรมไปด้วยว่าคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงไหนหรืออะไรอย่างนี้ก็มีส่วนร่วมนะคะด้วยตัวคุณผู้ฟังเองสามารถเลือกได้เนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าต้องขอบคุณมากๆเลยที่คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันตรงนี้1ชั่วโมงเต็มๆนะคะก็น่าจะหายกันน่าจะหายคิดถึงกันอยู่เนาะหลายท่านที่โทรมาก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะคะมันก็จะมีบางช่วงที่หายไปคุณผู้ฟังก็มีโทรมาถามโทรมา เรียกว่าติดตามกันนะคะยังไม่ได้หายไปไหนนะคะแล้วก็ยังสบายดีแต่เพียงแต่ว่าติดงานเรื่องของร้านอาหารที่สร้างใหม่ด้วยแล้วก็เรื่องของการเรียนด้วยนะคะที่แบบต้องเข้มข้นมากกว่าเดิมนะคะแต่ว่ายังไงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของการส่งผลิตภัณฑ์เรื่องของการจัดรายการการดูแลคุณผู้ฟังเนี่ยก็ยังอยู่กับคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะคะก็เป็นว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะพยายามมาเจอคุณผู้ฟังให้บ่อยขึ้นใครมีอะไรสงสัยก็พูดคุยสอบถามกันได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ฝากด้วยเลยเรื่องของสุขภาพเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังนะคะเจ็บหลังเจ็บเอวปวดข้อปวดเข่าหมอนรองกระดูกทับเส้นหรือมีภาวะเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงดูแลยากเป็นแผลเบาหวานเนี่ยต่างๆเหล่านี้โทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันให้เจ็บดูแลหรือว่าให้คำแนะนำเนี่ยอันนี้ก็ยินดีนะคะแต่ไม่ต้องห่วงตรงนี้เนี่ยรับรองว่าคุณผู้ฟังโทรเข้ามามีแต่สิ่งดีๆแน่นอนนะคะตรงนี้แล้วก็อยู่ด้วยกันมา13ปีแล้วตรงนี้เรื่องของคุณภาพมาตรฐานมั่นใจได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับริบันเสริมอาหาร ANL กาแฟแนวคอฟฟี่สารเสริมพืชสะพรั่งแล้วก็ส่วนอาหารแพรกลางน้ำส่วนวันนี้เนี่ยหมดเวลา

0: PR ของเจฟลงแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่อยู่ด้วยกันครบทั้ง1ชั่วโมงแล้วก็เจอกันนะคะชั่วโมงถัดไปหรือว่าช่วงต่อไปเนี่ยก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะคิดแล้วนะว่าจะฟังเพลงอะไรเดี๋ยวจะจัดให้นะคะฝากไว้ด้วยแล้วก็เบอร์โทร0896873368นะคะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยมีความสุขมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีเงินมีทองใช้กันทุกวันทั้งวันเลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทร์โทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630ณครหลวงเวียงจันทร์5407111 5407111เด้อพี่น้อง
3: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูพืชเท้าสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเซกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล
4: ้นี่เขาเป็นมักเนี่ยตกใจไปซื้อดีต้าตาห้านมากินปัญหาต่างๆกะสิเมิดไปเฮ็ดงานนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห้านเด้อตะพัดกินดีต้าตาห้านขึ้นมือว่าเฮ็ดงานนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห้านดีอีหลีเด้อ
5: ถูกต้องดีต้าตาห้านดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีต้าตาห้านดีอีหลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
1: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
0: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
1: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: สามล้อสามล้อสต๊อปสต๊อป
3: ยับยับยับยับยับรถเหยียบกิน
2: ว้ายผมมีตาพ่อ
3: ว่าจังไหนล่ะพ่อใหญ่เจ้ามาแต่ใสแล้วเจ้าสิไปใสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังไหนล่ะพ่อใหญ
2: ่เออบ่มีหยังดอกสิบ่คันอื่นดอกซั่น
3: โอ้ยอย่าเขียนไว้หลาย
2: สั่งเว้ย
3: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ใสนี
2: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าทกสก็มาแต่ทกสล่ะเนาะป้ายเมืองเครื่องดูนี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นน้อง
3: เออแม่นเนาะ

0: ทกสท่าบ่แม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
1: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
0: เจ้ามาหยังซั่น
1: กูมาใส่หนี้ทกสอย่าสอหลาย
0: แล้วเจ้าสิไปไสบัดนี
1: ้เอาจังซี
0: ่เอาจังได
1: เฮาจ้างตัวร้อยนึง
0: ได
1: ้พาเฮาวนตลาดท่าบ่จักรอบดู
0: สิวนเฮ็ดหยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปโลด
1: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ํานี่ล่ะตกมาปีนี้แรงคักก็ยังว่าจอกสิเฮ็ดจังได๋เทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจังเถื
0: ่อมาซั่นขึ้นรถลงๆๆๆบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
1: ฮะอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน100นึงนี
0: ่กรุณางวกซ้าย
1: งวกเฮ็ดหยัง
0: ร้านใบแก้วศูนย์รวมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ําปั๊มน้ําเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์หรือใช้เบนซินดีเซลและเพิ่นก็จําหน่ายอะไรแทรกเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
1: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างธกสนี่ติโอ้ยสําพอล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ําตั้งอยู่นี
0: ่แน่คือบ่ยางมาซื้อซั่น
1: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าวว่ะ
0: ซั่นแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้ราวหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างธกส.อำเภอท่าบ่อโทร086-871-7224
2: สมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลี้ยงคำสบู่สมุนไพรเลี้ยงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเกลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร081-133-0630 081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพรเลี้ยง

ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถสามล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และสามล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้าน

กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

ค่าด้อยเพียงดินนะครับไหมพิรมพรสลักครับเนาะต่างคนก็ต่างใช้กรรมของใครของเราหมาก็ใช้กรรมของมันมันเกิดมามันไม่อยากจะเป็นหมาหรอกแต่มันก็ต้องเกิดใครๆก็อยากจะเป็นเศรษฐีสูงส่งด้วยกันทั้งนั้นแต่ทุกคนมันมีกรรมกรรมของใครกรรมของเราสลักครับน้องนี่เป็นธรรมโอวาทของหลวงพ่ออินถวายนะครับสันตุสโกจากวัดป่านาคำน้อยนะครับพินิจชัยนำมาฝากตอนพี่น้องบ้านเฮาเนาะต่างคนก็ต่างใช้กรรมของใครของเรานะครับแสดงว่ากรรมเนี่ยเป็นของใครของมันหมาก็ใช้กรรมของมันมันเกิดมามันก็ไม่อยากจะเป็นหมาหรอกนะครับมันไม่อยากเป็นหมานี่มานี่ก็ได้แต่ว่ามันได้เกิดมาแล้วไหมครับก็ใส่กรรมของมันไปเนาะใครๆก็อยากจะเป็นเศรษฐีนะครับอยากจะเป็นเศรษฐีสูงส่งด้วยกันทั้งนั้นนะครับแต่ก็ทุกคนมันก็มีกรรมเป็นของเจ้าของครับก็ต้องใส่กรรมกันไปเนาะกรรมคือยังละพินิจใช่กรรมก็คือการกระทำนั่นแหละครับการกระทำทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมการกระทำทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมการกระทำทางกายเรียกว่ากายกรรมนะครับทั้ง3กรรมมันจะสะท้อนกันมากดิใจวาจาแล้วก็กายกายนี่หนักสุดนะครับ

กายคือโล่งมือเห็ดนั่นคือหนักสุดแล้วนะครับวาจาก็คือการพูดนี่แหละนะครับส่วนใจก็คิดครับที่นี่ฉะนั้นการที่มันจะเกิดกรรมนี่มันต้องมีเจตนาเข้าไปเป็นตัวกำหนดได้พี่น้องครับเจตนาคือความตั้งใจนี่แหละเอาตั้งใจเจตนาตั้งต่อเอียงสินะขั้นเฮาเฮ็ดอีหยังโดยที่บ่มีเจตนาโดยที่บ่มีความตั้งใจอันนั้นบ่เกิดกรรมเด้คือลังเทือพินิจใช่ขับรถไปสิโอ้ยหันเทือนกมันก็บินต่ําเนาะต่ํามันก็ตกลงตายแล้วได้แต่ปรงสังเวชอนิจจาโอ้ยจักบินมาอย่างเนาะนกไอ้นกใช่มั้ยครับถามว่าเกิดกรรมมั้ยตรงนี้ไม่เกิดกรรมเพราะไม่ได้ตั้งใจแต่การกระทําที่มันมีความตั้งใจนะครับมันจะเกิดกรรมแล้วมันก็จะมีผลแห่งกรรมตามมานะครับฉะนั้นทุกคนนี่พระเพิ่นจึงสอนว่าให้พยายามนะให้คิดให้พูดให้ทำแต่กรรมดีมันจะได้เป็นอุปนิสัยตามส่งครับแต่ถ้าเราสั่งสมแต่ความบ่ดีเนี่ยมันก็เป็นอุปนิสัยในทางที่บ่ดีเด้คืออกุศลมูลมันหลายไงครับฉะนั้นเฮาต้องเติมเต็มหรือพยายามคิดเว้าทำแต่สิ่งที่ดีๆนะครับในแต่ละมือนั่นแหละเป็นการฝึกทำความดีนะครับบ่ต้องไปวัดไปว่าก็ได้อยู่เฮือนอยู่ซ่านนี่ได้เมิดนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันโฮมอยู่ในตัวเฮาเนาะ ก็ไพ่ครับสวรรค์อยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจนี่แหละแม่เอ้ย ไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเราเลยครับ จากข้าด้อยเพียงดินไปต่อที่สอยอยังละเนาะสอยอสอยอกับสายันสัญญานั่นเอง

ารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดอินทรานะครับมอบงานเพลงมวลๆให้พี่น้องบ้านเฮาเนาะสนใจสั่งซื้อนะครับราคา1ขวด 1ขวดราคา 1,445 บาทของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเด้อพี่นิดชัยเป็นตัวแทนจำหน่ายมายาวนานกว่า30ปีแล้วนะครับอินทราเป็นสารสกัดจากสมุนไพรพี่น้องดื่มกินไม่ไหม้นี่นะครับเป็นยังไงดีอินทราจะไปช่วยขับล้างของเสียครับขับล้างของเสียออกจากร่างกายปรับความสมดุลของร่างกายนะครับฉะนั้นคนที่ดื่มอินทราเป็นประจำทุกวันนะครับร่างกายจะเบาจะปนนักตนนักโตครับอะไรที่ร่างกายมันไม่ต้องการมันจะขับออกมาทันทีนะครับเอาล่องเบิ้งเหรอพี่น้องครับล่องคนไปกินเหล้าเมายามากเสียท่านดื่มอินทราตอนเช้านี่ร่างกายมันก็จะขับออกมาเลยนะครับฉะนั้นอินทราจึงเป็นสารอาหารที่ช่วยดูแลซ่อมแซมส่วนที่มันสึกหรอส่วนที่มันขาดหายไปมันก็ไปเพิ่มไปเติมให้ส่วนอะไรที่มันเกินมามันก็จะขับออกมานะครับนะ1ขวดรับประทานกันได้เกือบ2เดือนนี่พี่น้องอินทรานี่ขวดใหญ่นะครับดื่มได้เป็นเดือนเปิดแล้วต้องแช่เย็นไว้ด้วยพี่น้องเด้อเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศแคนาดาครับระวังอย่าไปซื้อตามร้านค้าร้านขายครับนะเสี่ยงที่จะได้ของไม่มีคุณภาพเพราะอินทรานั้นเปิดแล้วเอาไปตั้งอยู่ท่าท้ายสายลมและแสงแดดไม่นานนะครับมันเสื่อมได้นะฮะเพราะว่าอินทราเปิดแล้วต้องแช่เย็นเท่านั้นถ้าไม่แช่เย็นบูดเน่าเสียนะครับเวลาส่งเขามาจากแคนาดานี่เขามีลั่งยางดีไม่ได้เป็นกล่องนะครับเอาพินิจใช่คือผมมีกล่องอินทราเจ้าถือมาเป็นขวดโลดบอกมาเป็นลังครับลังหนึ่งมีอยู่9ขวดเพราะมันเป็นสินค้านำเข้ามาจากต่างประเทศลังก็ต้องแพ็คอย่างดีขวดไม่ใช่ขวดพลาสติกนะครับแต่เป็นสั่งข้าวโพดพี่น้องครับนี่มาตรฐานการผลิตที่ทันสมัยมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยความสะอาดนะครับไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีสารสเตียรอยด์ไม่เป็นอันตรายต่ออวัยวะภายในนะครับหลายคนก็ถามอยู่ว่าห้วยท่านกินเป็นประจำทุกมื้อไตสิบ่เสียบ่ไม่มีเสียครับมีแต่ไตจะดีขึ้นเพราะอินทราจะไปช่วยระบบในการล้างไตในการฟอกไตไปในโตครับพี่น้องเนาะ0894176156นะครับ

คิดนะพี่น้องเนาะไม่ใช่นั่งรถเฉยๆนะครับนั่งไปด้วยคิดไปนำนี่แหละครับการคิดนี่การคิดการคิดเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสังขารสังขารก็คือการปรุงแต่งนี่การปรุงแต่งในขันหาเนาะครับเนาะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหาโตรูปก็คือร่างกายเฮารูปเวทนาเวทนาก็คือการรับรู้อารมณ์การเสวยอารมณ์มีอยู่3อย่างก็คือสุขทุกข์แล้วก็กลางๆนะครับอย่างที่3ก็คือสัญญาสัญญาคือความจํานะครับคนเฒ่าเห็นอย่างมันจะจําไว้จิตมันจะจําไว้อย่างที่4ก็คือสังขารไอ้ตัวสังขารคือการปรุงแต่งปรุงแต่งในเรื่องของสิ่งที่ผ่านไปปรุงแต่งเรื่องอนาคตปรุงแต่งในเรื่องปัจจุบันแล้วก็วิญญาณก็คือตัวรับรู้ตัวรู้นั่นเองนะครับคือวิญญาณจิตของเฮาความคิดของเฮานี่มันจะวนเวียนวนเวียนอยู่ในเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารตัววิญญาณวิญญาณคือตัวรู้นะครับนั่งรถไปนั่งก็คิดไปนั่งคิดนี่คิดถึงเรื่องหยังคิดถึงเรื่องเก่าๆก็เป็นสัญญาขันเห็นป่ะครับเป็นความจําได้นะครับในที่ผ่านมาจินตนาการคิดไปนะครับมันก็อยู่กับความคิดนะเพราะคิดถึงเรื่องที่มันทำให้บ่สบายใจก็เป็นความทุกข์ก็เป็นเวทนาอีกแต่ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นนะครับอยากจะวางสิ่งเหล่านี้มันต้องฝึกเด้ฝึกให้อยู่กับอะไรครับอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับกายไงอยู่กับรูปไงนะครับขณะที่นั่งรถทัวร์นี่การนั่งรถทัวร์มันคือปัจจุบันแต่ความคิดมันหลงลอยไปดิมันไปตามสังขารมันปรุงแต่งไปในอดีตก็เป็นสัญญาเจอเรื่องความไม่สบายใจก็เศร้าใจสินะทีเนี้ยมันจะตัดอย่างนี้ได้ไงก็ต้องมาอยู่กับปัจจุบันเอาตัวรู้นะครับตัวรู้มาอยู่กับปัจจุบันถ้าเรารู้ว่าเรากำลังคิดความคิดนั้นหายไปโอ้กำลังคิดตัวเนี่ยความคิดมันจะหายไปทันทีนะครับฉะนั้นตัววิญญาณก็คือตัวรู้สิ่งเหล่านี้พี่น้องครับมันต้องฝึกให้รู้เท่าทันกับปัจจุบันส่วนมากที่มันทุกวันนี้เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันคนที่มีปัญหาชีวิตเยอะๆนี่อยู่กับความคิดของเจ้าของนะครับความคิดที่ผ่านไปอยู่กับโลกอนาคตแต่ไม่ได้อยู่กับโลกความเป็นจริงคือปัจจุบันเรากำลังอยู่กับอะไรนะครับอันนี้สำคัญนะครับเนาะเอาฝากไว้ฉะนั้นผู้เฒ่าผู้แก่นี่โอ้ยขั้นเฒ่ามามันก็ต้องมีวิธีการหลายอย่างนี่นอกจากจะดูแลทางกายแล้วทั้งใจก็ต้องดูแลนํานะครับทีนี้ปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัยที่เป็นกันมากเลยนะครับอันดับ1ก็คืออาการเวียนศีรษะนะครับอาการเวียนศีรษะจะพบได้บ่อยในผู้สูงอายุโดยมากอาการมักจะเป็นให้หายนะครับบางครั้งอาจจะมีการบ้านหมุนคลื่นไส้อาเจียนซึ่งสาเหตุของอาการเวียนศีรษะนั้นเกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวกับการควบคุมการทรงตัวของร่างกายนะครับองค์ประกอบไปด้วยอวัยวะทรงตัวในหูชั้นในการมองเห็นระบบประสาทตลอดจนสมองน้อยที่ควบคุมการทรงตัวนะครับระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อหลายอย่างครับปัญหาหลายอย่างที่ทำให้ผู้เฒ่าผู้แก่มักจะมีอาการเวียนศีรษะวิ่นอยู่เรื่อยวิ่นพินิจใช่เอ้ยสิลุกขึ้นจะเลอะเทือนโอ้ยไปใส่กระบอกได้บ้านหมุนยังเสียนะครับฉะนั้นมื้อนี้พินิจใช่มีแนวมาแก้ปัญหาด้วยครับหลายคนที่ดื่มกินอินทราอาการเคยวิ่นนี่มันเสียหายไปเด้นะครับพอได้วิ่นคักๆห่วยกินอินทรานี่มิดเลยนะครับลองเบิงแม่นี่นะบ่เว้าหลายบ่เว้าหลายเจ็บข้อโอ้สับไว้รุ่นเนี่ยเนี่ยนะอินทานี่คนที่ดื่มกินอินทาเป็นประจำอาการวินอาการเวียนศีรษะจะหายไปครับเพราะอินทราจะไปช่วยขยายหลอดเลือดทำให้เลือดมันเดินสะดวกมันจะไปละลายไขมันในเส้นเลือดนะครับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องอาการทรงตัวเวียนศีรษะเป็นประจำนี่พี่น้องครับฝากไว้เด้อสารสกัดจากสมุนไพร23

ณิชอินฟราครับ0894176156นะครับส่งฮอตบานบริการฮอตมอง0894176156ครับ

หักจากปักใต้แล้วมาต่อที่ด่วนบขส.ของสนธิสมมาตรนะครับฝากตอนพี่น้องบ้านเฮาให้ได้ฟังกันนะครับบทเพลงเก่าๆต้นฉบับนะครับ0894176156 0894176156ครับพี่นิดชัยเป็นผู้เว้าซุ้มจอเป็นผู้ฟังด้วยครับเด้อสนใจสั่งซื้ออินทรานะครับสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดซึ่งเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศแคนาดานะครับ1ขวดราคา 1,445 บาทส่งฮอดบ้านบริการฮอดหม่องครับส่งฮอดบ้านบริการฮอดหม่องครับ0894176156ด้วยครับเด้อ

อินทราคือผลิตภัณฑ์23ชนิดที่รวมอยู่ในขวดเดียวกันสมุนไพรทุกชนิดได้ผ่านการตรวจสอบวิจัยและทดลองแล้วว่าสามารถทำงานร่วมกันและส่งเสริมซึ่งกันและกันอินทราคือสิ่งดีๆที่เริ่มจากข้างในอินทราคือสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติอุดมไปด้วยวิตามิน11ชนิดแร่ธาตุ22ชนิดและคุณค่าของสมุนไพร23ชนิด

0: INTRA คือสิ่งดีๆที่เริ่มจากข้างใน INTRA คือสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติอุดมไปด้วยวิตามิน11ชนิดแร่ธาตุ22ชนิดและคุณค่าของสมุนไพร23ชนิด
1: 89417615608941761156
2: หลายคนกินอินทราไปแล้วสิเบาตนเบาโตนะครับพี่น้องฮู้บ่ว่าเป็นหยังเบาตนเบาโตนะครับเบาตนเบาโตมาจากว่าอินทรานี่มันจะไปช่วยขับล้างพวกสารพิษครับไปกำจัดและขับสารพิษออกจากทั้งระบบของร่างกายนะครับบางคนมีของเสียตกข้างของเสียที่ร่างกายมันบริสุทธิ์ประโยชน์นั่นแหละครับฉะนั้นคนที่มีของเสียที่มันตกค้างในร่างกายด้วยครับพี่น้องสังเกตเจ้าของครับจะมีการดังต่อไปนี้นะครับสิมีการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะครับเหนื่อยง่ายสะอึกซึมคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารครับรสชาติอาหารแปลกไปผิวแห้งระคายเคืองผิวแล้วก็คันครับอันนี้คือการของเสียที่มันตกค้างในร่างกายนะครับจะมีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียนะครับซึมสีหากอยู่เรื่อยสินะเบื่ออาหารครับรสชาติอาหารที่มันแปลกไปผิวแห้งระคายเคืองผิวแล้วก็คันนะครับนี่คือของเสียที่มันตกค้างในร่างกายครับส่วนบัดนี้ส่วนสารพิษบัดนี้สารพิษที่เฮารับประทานเข้าไปนะครับหรือว่ามันเข้าสู่ร่างกายนี่ทางใดก็แล้วแต่ว่าเป็นพวกสารพิษเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วร่างกายมันจะมีกระบวนการขับพิษในตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันออกมาบ่หมดครับพี่น้องในการขับออกมาเช่นขับมาในรูปแบบของปัสสาวะอุจจาระแต่นะครับถ้าขั้นมันบ่สามารถขับสารพิษนั้นออกมาได้หมดนี่มันก็จะเกิดอาการหมักหมมเป็นสารพิษตกค้างนะครับและส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยตามมาพี่น้องลองสังเกตเจ้าของนะครับคนที่มีสารพิษตกค้างเนี่ยหนึ่งล่ะครับท้องจะอืดท้องอืดท้องผูกปากเหม็นครับผิวหยาบกร้านนอนหลับยากอาการเหล่านี้ล้วนมาจากที่มีสารพิษตกค้างนี่ครับท้องอืดท้องผูกปากเหม็นผิวหยาบกร้านนอนหลับยากนะครับฉะนั้นหลายคนที่เพิ่นกินอินทราต่อเนื่องนี่สรรพคุณของอินทราประโยชน์ของอินทราข้อที่หนึ่งเลยนี่คือยังครับคือการกำจัดและขับสารพิษครับการกำจัดและขับสารพิษที่มันอยู่ภายในร่างกายเขาออกมานะครับฉะนั้นคนที่ดื่มอินทราเป็นประจำเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเบาครับเบาตนเบาโตได้จะบ่นักตนหนักโตนะครับเพราะว่าของเสียแล้วก็สารพิษมันถูกขับออกมานั่นเองครับพี่น้องเนาะเอาฉะนั้นก็ฝากตอนไว้ด้วยครับนี่เอาไปดูแลเบื้องแง่สุขภาพกันครับสารสกัดจากสมุนไพรถึง23ชนิดอินทราเป็นสินค้ามาจากประเทศแคนาดานะครับพินิจชัยทรงฮอดบ้านบริการฮอดหม่องครับหมายเลขโทรศัพท์0894176156 0894176156 0894176156 0894176156สำหรับครับเนาะ

FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทร์โทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แผนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์5407111 5407111เด้อพี่น้อง
3: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร IML แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368

0: โอ้ยกลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
1: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
0: ลึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
1: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: อินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
3: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
4: นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อแม่เลี้ยงค่ำจำป่าทองโทร020-5540-7111 5540-7111
3: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
5: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ใครค้ำบ่ด่านซิ่งเจาะให้เด้อใครค้ำบ่ด่านซิ่งรับเจาะน้ำบ่ด่านทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 081 133-0630 081 133-0630เจาะถึงที่เจอหน้า 100% ไข่ค่ำบ่ด่านซิ่งไข่ค่ำบ่ด่านซิ่งเด
6: ้อราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลันนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
7: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
8: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
9: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำให้หน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนี่นาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวีลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลู

สูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร0424003033
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร6118074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630ณครหลวงเวียงจันทร์5407111 5407111เด้อพี่น้อง
3: ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
4: เลือกเกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องเสียแอวปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกัน
5: อ้าวสีมีปัญหาแบบนี้เขาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห้านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห้านเด้อตะพัดกินดีต้าตาห้านคือมูวาเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห้านดีอีหลีเด้อ
6: ถูกต้องดีตราตาหานดีอิลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีตราตาหานดีอิลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ดีตราตาหานสู่งานหนักได้สบาย
8: บอกสิเออเธอจะเอาเท่าไรเอาเท่าไร
9: โอ้ยกลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
10: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
9: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
10: ขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้าสมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
11: 3ล้อ3ล้อสต๊อปสต๊อป
12: ยับยับยับยับยับมันเหยียบกิน
11: โอ้

0: ูนี่ตาบอด
1: ว่าจังได๋ล่ะพ่อใหญ่เจ้ามาแต่ใสแล้วเจ้าสิไปใสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังได๋ล่ะพ่อใหญ
0: ่เออบ่มีหยังดอกสิบ่คั่นอื่นดอกซั่น
1: โอ้ยอย่าเขียนไว้หลาย
0: สั่งเว้ย
1: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ใสนี
0: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าธ.ก.ส.ก็มาแต่ธ.ก.ส.ล่ะเนาะป้ายเมืองเกื้องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
1: เออแม่นเนาะธ.ก.ส.ท่าบ่แม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
0: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
1: เจ้ามาหยังซั่น
0: กูมาใส่หนี้ธ.ก.ส.อย่าสอหลาย
1: แล้วเจ้าสิไปไสบัดนี
0: ้เอาจังซี
1: ่เอาจังได
0: ๋เฮาจ้างตัวร้อยนึง
1: ได
0: ้พาเฮาวนตลาดทาบอจักรอบดู
1: สิวนเฮ็ดหยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปโลด
0: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ำนี่ล่ะตกมาปีนี้แล้งคักก็ยังว่าจักสิเฮ็ดจังได๋เทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจักเทื่อ
1: มาซั่นขึ้นรถลงบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
0: ฮะอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน100นึงนี
1: ่กรุณางวกซ้าย
0: งวกเฮ็ดหยัง
1: ร้านใบแก้วศูนย์รวมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรพ่อปะป่าเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ําปั๊มน้ําเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์หรือใช้เบนซินดีเซลแล้วเพิ่นก็จําหน่ายอะไรแทรกเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
0: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างธ.ก.ส.นี่ติโอ้ยสำพอละแม่เห็นเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่นี
1: ่เน่คือบ่ย่างมาซื้อซั่น
0: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าววะ
1: ซั่นแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างธ.ก.ส.อำเภอท่าบ่อโทร0868717224
2: สมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลียงคำสบู่สมุนไพรเลียงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเตาแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเคลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร08113306300811330630นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพรเลีย

0: แมนมอเตอร์
1: ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถสามล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และสามล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแม่

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำให้หน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำให้หน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวีลิตยางพาราอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811330630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร611-8074เด้อค่ะเด้อ
2: กองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนา

0: คุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์081-133-0630 081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111เด้อพี่น้อง
1: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368 089-687-3368

0: กลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
1: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
0: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
1: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: อินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
3: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
4: นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อแม่เลี่ยงค่ำจำปาทองโทร020-5540-7111 5540-7111
3: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
5: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ใครค้ำบ่ด่านซิ่งเจาะให้เด้อใครค้ำบ่ด่านซิ่งรับเจาะน้ำบ่ด่านทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 081 133-0630เจาะถึงที่เจอหน้า 100% ไข่ค้ำบ่ด่านซิ่งไข่ค้ำบ่ด่านซิ่งเด
6: ้อราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
7: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
8: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0972

0: 19224245ทวนซ้ำ0979192245
1: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

รพลสมบัติเจริญเราบอกว่าของปลอมด้วยนี่เดี๋ยวเบิ่งทายางกระหู้ขั้นของแท้มันต้องอ้นต้นเอ็นเต้นมันต้องติงไปติงมากเนาะอันนี้ระบบติงยักเถื่อแสดงว่ามันน่าจะเป็นของปลอมนะส่วนผู้สาวก็เลยบอกว่าเอ้ยของแท้ตัวอ้ายเอ้ยขั้นจากพิสูจน์ก็ลองจับเบิ่งแต่ว่าก็ต้องเสียค่าจับแน่เอาว่ากันไปสละครับพี่น้องเนาะทุกมื้อนี้มันก็ต้องปลอมแน่ดิเพราะว่าของแท้นี่มันอวดคนบ่ได้ดิคนเฮามันบ่ยอมรับความจริงเนาะมันโซ่บ่ได้นะครับมันก็ต้องมีแนวเสริมเติมของมาสละเนาะแต่ผมว่าถ้าเราเข้าใจธรรมชาตินะมันขึ้นอยู่กับคนมองหรอกครับผมว่าคนที่หัวงอกนี่เนาะผมสีขาวๆนี่มันก็ดูดีเลยมันก็ดูดีนะครับบ่จำเป็นต้องไปย่อมเสียเงินเสียคำนี่เป็นแบบธรรมชาติเลยเพียงแค่ว่าเราดูแลตัวเองเสียหน่อยนึงดูแลสุขภาพร่างกายมันดูดีมันดูดีเองนะแก่ก็แก่แบบมีคุณภาพเห็นไหมครับพี่น้องเนาะเฮ็ดจังได้ล่ะพินิจใช่จังควายสิแกมีคุณภาพเอ้าแกมีคุณภาพมันสิยากหยังก็นี่เด้นะครับมันต้องมีแนวเสริมตัวมันต้องมีตัวช่วยครับทุกวันนี้จะทำอะไรแบบไม่มีตัวช่วยไม่ได้นี่มาแล้วนะครับพี่น้องคุณเคยหูจักกันดีสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดอินทราเป็นตัวช่วยที่สำคัญครับผู้ใดก็ดื่มกินกันนี่1ขวดรับประทานกันได้เกือบ2เดือนนะครับอินทราผลิตจากสมุนไพรถึง23ชนิดนะครับนำเอาสมุนไพรมาสกัดการสกัดสมุนไพรแต่ละชนิดก็ทำการทดลองก่อนได้อีแม่เลยผมเป็นว่าสิแบบเอามาโฮมกันผสมประสานกันหลายเท่าไหร่ยิ่งดีไม่ใช่นะครับเพราะว่าสมุนไพรบางชนิดมันบ่สามารถอยู่น้ำกันได้ดีอยู่น้ำมือบ่ได้ตัวมันแยกต้องแยกอยู่ต่างหากฉะนั้น23ชนิดนี้ทำการทดลองแล้วนะครับว่าสามารถทำงานร่วมกันและก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันซอยกันไหมครับทำให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพสำหรับครับเนาะอย่าลืมเด้อโทรหาพินิจชัยครับส่งฮอดบ้านบริการฮอดหม่อง0894176156 0894176156ฝากพี่น้องบ้านเฮาด้วยครับอย่าไปซื้อตามร้านค้าร้านขายนะครับเสี่ยงครับเสี่ยงท่านอาจจะเจอของเรียนแบบแอบอ้างของปลอมมันมีเยอะแยะมากมายนะครับหรือบางครั้งก็เป็นสินค้าที่เสื่อมคุณภาพเพราะว่าอินทรามันเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศจากแคนาดานะครับกว่าจะขนส่งมาโอ้เสียเวลาหลายเดือนครับการจัดเก็บจึงดีมากเอามาเปิดแล้วมาว่างไว้นี่โอ้ยไม่นานเสื่อมแท้แน่นอนนะครับเสื่อมคุณภาพกินไปก็โปรเกิดประโยชน์ต่อร่างกายมีน้ำซ้ำยังให้โทษแก่ร่างกายอีกด้วยนะครับเอาโทษหาพินิจใช้นี่แหละครับ

ี่น้องโทรหาเราโหลดนี่ได้ของแท้เป็นแน่นอนครับส่งฮอดบ้านบริการฮอดหม่องพลุ0894176156ครับ

0: ด้วย
1: ผมสมจิตบ่อทองทำวงมาแต่ละปีกันนักใส่สมองใส่แห้งแล้วยังแต่งตัวทำการแสดงตลอดสอดแจงส่วนการดูแลร่างกายก็ได้นำผลไม้อินท่าครับติดตัวไปกินตามวงตลอดผมกินมาตั้งแต่ปี2553ครับจนมาถึงปัจจุบันผมก็ยังกินน้ำผลไม้อินท่าอยู่คือเก่าผิวพรรณร่างกายดูได้หน้าวิธีก็สดชื่นครับผมขอแนะนำเลยครับผมน้ำผลไม้อินท่าผลิตจากประเทศแคนาดาของเขาดีอีหลีครับถ้าผมกินแบบยำใดผมที่โทษสั่งเบอร
2: ์สนใจสั่งซื้อติดต่อดีเจพินิจไทยโทร0894176156 0894176156
3: เพราะวัลนิชจิตจำใส
4: หนุ่มก้องกับหนุ่มเกียงเป็นเสี่ยวหักเสี่ยวแพ่งกันทั้งสองแป๋วเมียอยู่คนละบ้านคนละจังหวัดคืนหนึ่งฝนตกหนุ่มก้องจังโทรศัพท์ไปถามหนุ่มเกียงเพียงใดไอ้เมื่อคืนนี่ฝนตกหนักบ่หนุ่มเกียงตอบหนักอยู่ให้หมอน้ำเต็มองเลยเฮากับเมียน่ะจมยังได้กับบ่ขึ้นสงสัยนักเติบเฮ้ยแล้วเพียงใดทางบ้านตัวฝนตกดีบ่หนุ่มก้องได้โอกาสจังตอบหนุ่มเกียงไปว่าตกดีอยู่ตัวเฮ้ยมันบ่ด่าแม่ผู้ใดจักเถื่อว่ะ
3: เพราะวัลนิชจิตจำใส

ันใดแบบนี้ก็ถือว่าโอ้ยบุญหลายสายเหย้าสละครับเนาะนางกวักมหาเสน่ห์ผู้ใดๆกับใครก็ปรารถนาครับถ้าผู้หญิงที่มีความงามงามในที่นี้ต้องงามทั้งสองอย่างนะงามทั้งภายในและภายนอกนะครับภายในคืองามจิตงามใจนี่ละส่วนงามภายนอกก็ต้องเบิ่งครับการแต่งเนื้อแต่งตัวเนื้อหนังมั่งสานั่นละงามภายนอกคือรูปร่างหน้าตาผู้หญิงบางคนเกิดมาหน้าตาไม่ดีนะแต่ว่าดูดีอ่ะผมว่าเขาทากว่าเด้บางคนน่ะหน้าตามันงามอยู่พินิจใช่เอ่ยแต่ว่าเบิ่งแล้วมันแสดงว่าสุขภาพไม่ดีนะมีส่วนนะครับผู้หญิงบางคนนี่อุ๊ยออร่าแน่แสดงว่าเลือดล่มดีฉะนั้นในทางพุทธศาสนานะครับเพิ่นเว้าถึงเบญจกัลยาณีเด้ความงามตามแบบฉบับพุทธศาสนานะเบญจกัลยาณีหมายถึงว่าสตรีผู้มีสุภลักษณ์หรือลักษณะที่งาม5ประการครับเบญจแปลว่า5นะครับงามอย่างแน่ครับ1ละผมงามเนื้องามฟันงามผิวงามและก็วัยงามครับผมนี่คือผมเรือนผมนี่ผมงามก็คือมีผมเหมือนหางนกยูงนะเมื่อสยายออกทิ้งตัวลงมาถึงชายผ้าเห็นไหมครับนี่คือลักษณะผมงามเนื้องามนี่เบื้องมองไหนครับดูที่ริมฝีปากแดงเหมือนลูกตำลึงสุกนี่เรียบสนิทมิดชิดดีนี่คือลักษณะของผิวงามครับอย่างที่3คือฟันงามครับคือขาวเหมือนสังและเรียบเสมอเหมือนเพชรเรียงนะครับอย่างที่4ก็คือผิวงามถ้าผิวดำก็ดำเสมอเหมือนดอกอุบลถ้าขาวก็ขาวเหมือนกลีบดอกกัญญานะนะครับไม่ใช่ดำดำด่างๆนะเออ5วัยงามครับงามทุกวัยแม้นคลอดบุตรมาแล้ว10ครั้งก็ยังดูสาวพลิ้งเห็นไหมครับนี่คือเบญจกัลยาณีผมงามเนื้องามฟันงามผิวงามแล้วก็วัยงามนะครับอันนี้คือเป็นการลักษณะของสตรีผู้มีสุภลักษณ์สุภลักษณ์ก็คือร่างกายดูดีนะนะครับเนี่ยไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นคนหน้าตาดีเด้แต่มีลักษณะตามนี้ผมดูงามเนื้อฟันผิวและวัยนะครับบางคนหน้าตาดีอยู่แต่ว่าผิวพรรณบ่ดีแสดงว่ามีปัญหาแน่นอนครับพี่น้องครับนี่บางคนอาจจะคิดว่าอินทราของพินิจใช่นี่กินได้เฉพาะแต่ผู้สูงวัยความจริงผู้แสบผู้สาวหนูเล็กเด็กน้อยกินได้หมดครับโดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวนี่กินจะเห็นผลชัดเพราะว่าเขายังแข็งแรงอยู่ไงครับนะขั้นคุณพ่อคุณแม่ฟังรายการเด้ออีพ่อแม่ฟังรายการอยู่นี่เห็นลูกสาวมันผิวพรรณบ่ค่อยดีมันจมหน้าเป็นประจำเดือนปวดทรมานนี่เอาอินทราไปเลยครับอินทรานี่1ขวดกินได้ตั้ง2เดือนให้กินทีเดียวเนี่ยมื้อเช้าตื่นขึ้นมานี่กินเดี๋ยวดื่มน้ำ

ตาม 2-3 แก้วนี่รับรองเลยบ่เกินขวดนึงนะครับจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเวลามีรอบเดือนมากจะไม่ปวดเพราะว่าอินทราจะไปขับของเสียออกมาแดงจึ้งครึ่งพุ่นละครับเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างภายในดีภายนอกมันก็ดูดีนะครับเพราะอินทราเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ดูแลจากภายในเด้อินทราแปลว่าภายในดูแลจากภายในออกมาหาภายนอกถ้าระบบภายในมันดีทุกอย่างมันก็ดีตามครับเนาะอ่ะฝากไว้ด้วยครับโทรหากัน0894176156 0894176156ครับ

เป็นผู้หญิงที่มีความเพียบพร้อมนะครับใครๆก็มีความปรารถนานะครับไม่ต้องไปแสวงหาดอกหลาคำแพงเอ้ยเห็ดเนื้อเห็ดโตยมันดีๆนะนะรักนวลสงวนตัวดูแลสุขภาพนี่เอาอินทราจากพญายพินิจใช้นี่ไปดื่มกินบ่เกิน3 ขวดสิอ้องตองขึ้นมาเลยต่อไป

0: ก็ได้น้ำผลไม้อินท่าครับติดตัวไปกินตามมุ่งตลอดผมกินมาตั้งแต่ปี2553ครับจนมาถึงปัจจุบันผมก็ยังกินน้ำผลไม้อินท่าอยู่คือเก่าผิวพรรณร่างกายดูได้หน้าเวทีก็สดชื่นครับผมขอแนะนำเลยครับผมน้ำผลไม้อินท่าผลิตจากประเทศแคนาดาของเขาดีอีหลีครับถ้าผมกินแบบย่ำใดผมจะโทษสั่งเบอร
1: ์สนใจสั่งซื้อติดต่อดีเจพินิจไทยโทร0894176156 0894176156
2: นี่คือเบอร์โทรของพินิจไทยด้วยครับ0894176156นี่ทรงฮอตบ้านบริการฮอตหม่องผู้เล่นนี่

ลองสังเกตจากของตามนี้นะครับลองสังเกตเบื้องว่ามีอาการเหนื่อยเพลียหรือเปล่านะครับผิวแห้งเกิดอาการคันบริเวณผิวนะฮะตากระแห้งมีอาการชาที่เท้านะรู้สึกเจ็บแป๊บๆที่ปลายเท้าหรือที่เท้านะครับบางคนกับร่างกายสู้ผอมลงผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับนะฮะบางคนก็เมื่อเกิดบาดแผลที่บริเวณต่างๆของร่างกายก็หายซ่าครับนะโดยเฉพาะบริเวณเท้านะหรือว่าบางคนก็สายตาพร่ามัวในแบบที่หาสาเหตุไม่ได้นะครับอาการเหล่านี้แสดงว่าเป็นเบาหวานนี่เมื่อยอยู่ตลอดผิวกระแห้งนะฮะผิวแห้งเกิดอาการคันบริเวณผิวตากระแห้งบ่นี่แล้วก็ชาที่เท้าบ่นี่ครับบางคนก็ชาตามมือตามเท้านะพร้อมก็มีนะครับเมื่อเกิดแผลก็หายยากมากตาพร่ามัวในแบบที่หาสาเหตุไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นอาการของโรคเบาหวานครับพี่น้องเนาะนี่โรคเบาหวานก็ถือว่าเป็นโรคที่ขั้นสิวาอันตรายกับอันตรายครับขั้นสิวาโบอันตรายกับโบอันตรายได้ขั้นห้องหูจักควบคุมดูแลการรับประทานอาหารควบคุมมันได้มันก็สามารถใช้ชีวิตได้นะครับหลายคนครับที่เพิ่นสร้างซื้ออินทราจากพินิจไทยเนี่ยไปดื่มกินคู่กับยาเบาหวานเอาไปมานี่คุณหมอลดยาเบาหวานลงเลยเพราะว่าร่างกายดีขึ้นนะครับร่างกายดีขึ้นนะครับแล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือดก็เป็นปกติอย่างสินะพี่น้องครับเนี่ยฉะนั้นหลายคนเนี่ยครับเพิ่นสั่งซื้ออินทราเนี่ยอินทรามันเป็นอาหารเนาะมันบ่เป็นยามันกินคู่กับยาต่างๆนี่เลยนะครับมันจะไปช่วยขับสารเคมีนะครับที่มันเกิดจากยาบางคนกินยาตลอดเวลาจังเสียนะครับมีผลต่อร่างกายแน่นอนถ้าเรากินยาเป็นประจำทุกวันนี่มันจะมีผลต่อร่างกายแน่นอนฉะนั้นอินทราเนี่ยมันจะไปช่วยขับสารเคมีไปปรับความสมดุลของร่างกายนะครับฉะนั้นฝากตอนเมเดอร์ท่านที่เป็นโรคเบาหวานนะครับนี่พินิจชัยขออนุญาตเลยนะครับนี่อินทรา1ขวดนะครับรับประทานนะฮะได้เกือบ2เดือนนะครับนะส่งฮอดบ้านบริการฮอดหม่องเด้อโทรหาพินิจชัยครับ08941761560894176156ครับ0894176156ครับ

0: ินทราคือผลิตภัณฑ์23ชนิดที่รวมอยู่ในขวดเดียวกันสมุนไพรทุกชนิดได้ผ่านการตรวจสอบวิจัยและทดลองแล้วว่าสามารถทำงานร่วมกันและส่งเสริมซึ่งกันและกันอินทราคือสิ่งดีๆที่เริ่มจากข้างในอินทราคือสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติอุดมไปด้วยวิตามิน11ชนิดแร่ธาตุ22ชนิดและคุณค่าของสมุนไพร23ชนิดซึ่งร่างกายจะดูดซึมสารอาหารที่อยู่ในรูปแบบของเหลวได้ดีกว่าและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ารสชาติดีดื่มง่ายดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร089-417-6156 089-417-6156ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
2: FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811330630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145 MHz 08

0: 081-133-0630 081-133-0630นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111เด้อพี่น้อง
1: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนี่นาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
2: เลือกเกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องเสแอลปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกันอ้าวสีมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมะกอนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห่านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห่านเด้อตะพัดกินดีต้าตาห่านคือหมู่ว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห่านดีอีหลีเด้อ
3: ถูกต้องดีตราตาหานดีอิลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีตราตาหานดีอิลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ดีตราตาหานสู่งานหนักได้สบาย
5: บอกสิ
6: เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
7: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
6: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
7: ขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้าสมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
8: สามล้อสามล้อสต๊อปสต๊อป
9: ยับยับยับยับยับรถเสียบกิน
8: ว้ายบุ๊มีตาพ่อ
9: มาจังไหนล่ะพ่อไงเจ้ามาแต่ใสแล้วเจ้าสิไปใสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังไหนล่ะพ่อไง
8: เออบุ๊มียังดอกสิโบคันอื่นดอกสั่ง
9: โอ้ยอย่าเขียนไปหลาย
8: สั่งเว้ย
9: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ใสนี
8: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าท่อกสก็มาแต่ท่อกสล่ะเนาะป้ายมือเครื่องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
9: เออแม่นเนาะท่อกสท่าบอกแม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
8: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
9: เจ้ามาหยังสั่น
8: กูมาใส่นี่ท่อกสอย่าสอหลาย
9: แล้วเจ้าสิไปใส่บัดนี
8: ่เอาจังซี
9: ่เอาจังได
8: เฮาจ้างตัวร้อยนึง
9: ได
8: ้ถ้าเฮาวนตลาดทาบอจักรอบดู
9: สิวนเฮ็ดหยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปโลด
8: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ํานี่ล่ะตกมาปีนี้แล้งคักก็ยังว่าจอกสิเฮ็ดจังไดเทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจักเทื่อ
9: มาซั่นขึ้นรถลงๆๆๆบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
8: ฮะอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน101นี่
9: กรุณาง่วกซ้าย
8: ง่วกเฮ็ดหยัง
9: ร้านใบแก้วศูนย์รวมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องใส่ไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์หรือใส่เบนซินดีเซลแล้วเพิ่นก็จำหน่ายอะไรแท็กเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
8: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างธ.ก.ส.นี่ติโอ้ยสำพอล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่นี
9: ่เน่คือบ่ยางมาซื้อซั่น
8: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าววะ
9: ซั่นแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้ง

0: อำเภอท่าบ่อโทร086-871-7224
1: สมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลี้ยงคำสบู่สมุนไพรเลี้ยงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเคลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร081-133-0630 081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพรเลียง

ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถสามล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และสามล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้าน

ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ราคายางเริ่มนี้

วนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนี่นาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการ

ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรือการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811330630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์081-133-0630 081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111เด้อพี่น้อง
3: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368 089-687-3368

0: ุ่มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
1: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
0: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
1: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: อินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
3: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
4: นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อแม่เลี่ยงค่ำจำป่าทองโทร020-5540-7111 5540-7111
3: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
5: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ไข่ค้ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อไข่ค้ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 0811330630เจาะถึงที่เจอน้ำ 100% ไข่ค้ำบาดาลซิ่งไข่ค้ำบาดาลซิ่งเด
6: ้อราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนี่นาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวีลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
7: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
8: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
9: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

0: 3 ล้อ 3 ล้อสต๊อป
1: ยับลูกสิหยับกิน
0: โอ้ยบ่มีตาพ
1: ่อว่าจังได๋ล่ะพ่อใหญ่เจ้ามาแต่ไสแล้วเจ้าสิไปไสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังได๋ล่ะพ่อใหญ
0: ่เออบ่มีหยังดอกสิโบคันอื่นดอกซั่น
1: โอ้ยอย่าเขียนไว้หลาย
0: สั่งเว้ย
1: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ไสนี
0: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าธกส.ก็มาแต่ธกส.ล่ะเนาะป้ายเมืองเกื้องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
1: เออแม่นเนาะธกส.ท่าบ่แม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
0: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
1: เจ้ามาหยังซั่น
0: กูมาไสนี่ธกส.อย่าส.หลาย
1: แล้วเจ้าสิไปไสบัดนี
0: ่เอาจังซี
1: ่เอาจังได
0: เฮาจ้างตัว100นึง
1: ได
0: ้พาเฮาวนตลาดท่าบ่จักรอบดู
1: สิวนเฮ็ดหยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปโลด
0: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ํานี่ล่ะตกมาปีนี้แล้งคักก็ยังว่าจักสิเฮ็ดจังได๋เทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจักเทื่อ
1: มาซั่นขึ้นรถลงบัดนี้ฮอดแล้ว
0: ฮะอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน100นี
1: ่กรุณางวกซ้าย
0: งวกเฮ็ดหยัง
1: ร้านใบแก้วศูนย์รวมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ําปั๊มน้ําเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบโซลาเซลล์หรือใช้เบนซินดีเซลแล้วเพิ่นก็จําหน่ายอะไรแทรกเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
0: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งทุกข้างธกส.นี่ติโอ้ยสําพอละแม่เห็นเครื่องสูบน้ําตั้งอยู่นี
1: ่แน่คือบ่ยางมาซื้อซั่น
0: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าวว่ะ
1: ซั่นแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ําไม่มีน้ําไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างธกส.อําเภอท่าบ่อโทร0868717224

FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร0424003033
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทร์โทร6118074เด้อค่ะเด
2: ้อราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลันนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลันมาแล้วต้องลอง

0: โดบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
1: เกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องเสียแอวปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกัน
2: อ้าวสีมีปัญหาแบบนี้เขาเป็นมะกรอนยะตกใจไปซื้อดีตาตาห้านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีตาตาห้านเด้อ
1: ตะพัดกินดีตาตาห้านขึ้นมือว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีตาตาห้านดีอีหลีเด้อ
3: ถูกต้องดีตราตาหานดีอิลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีตราตาหานดีอิลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ดีตราตาหานสู่งานหนักได้สบาย
5: บอกสิเออเธอจะเอาเท่าไรเอาเท่าไร
6: โอ้ยกลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
7: ใช้สมุนไพรแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
6: ลึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
7: ขอบคุณสมุนไพรแอนแคปซูลจ้าสมุนไพรแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
8: สามล้อสามล้อสต๊อปสต๊อป
9: ยับยับยับยับยับมันเสียบกิน
8: ว้ายผมมีตา
9: พ่อว่าจังไหนล่ะพ่อใหญ่เจ้ามาแต่ใสแล้วเจ้าสิไปใสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังไหนล่ะพ่อใหญ
8: ่เออบ่มียังดอกสิโบคันอื่นดอกสั่ง
9: โอ้ยอย่าเขียนไปหลาย
8: สั่งเว้ย
9: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ใสนี
8: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าทกสก็มาแต่ทกสล่ะเนาะป้ายเมืองเกื้องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
9: เออแม่นเนาะทกสท่าบอกแม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
8: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
9: เจ้ามาหยังสั่น
8: กูมาใส่นี่ทกสอย่าสอหลาย
9: แล้วเจ้าสิไปใส่บัดนี
8: ่เอาจังซี
9: ่เอาจังได
8: เฮาจ้างตัว100นึง
9: ได
8: ้ถ้าเฮาวนตลาดทาบอจักรอบดู
9: สีวนเฮ็ดยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปโลด
8: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ํานี่ล่ะตกมาปีนี้แล้งคักก็ยังว่าจอกสิเฮ็ดจังได๋เทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจักเทื่อ
9: มาซั่นขึ้นรถลงๆๆๆบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
8: ฮะอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน101นี
9: ่กรุณางวกซ้าย
8: งวกเฮ็ดหยัง
9: ร้านใบแก้วศูนย์รวมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตักหญ้าเครื่องสูบน้ําปั๊มน้ําเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบโซลาเซลล์หรือใช้เบนซินดีเซลแล้วเพิ่นก็จําหน่ายอะไรแทรกเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
8: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างทกสนี่ติโอ้ยสําคัญล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ําตั้งอยู่นี
9: ่เน่คือบ่ยางมาซื้อซั่น
8: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าววะ
9: ซั่นแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างทกสอำเภอท่าบ่อโทร086-871-7224
10: สมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลียงคำสบู่สมุนไพรเลียงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเตาแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเคลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณ

ได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพรเลียง

ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถสามล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และสามล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแม่

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับมากกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมช่วงเวลาดีๆแบบนี้ทางสถานีวิทยุมองนี่คือเก่านะครับความสุขความสบายใจส่งแรงใจเติมแรงใจกับพี่น้องแฟนเพลงกันทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับท่านที่นะครับเป็นเจ้า

ที่สถานีควบคุมเสียงขอบคุณอีกครั้งนึงก็แล้วกันเด้อแล้วก็บ่จะเป็นนายสถานีของเฮาเอาใจใส่เนาะนะครับกับพี่น้องทุกท่านมอบความสุขให้กับผู้ที่กำลังก้มหน้าตำตาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกันอยู่ในขณะนี้ผู้ลองคนโอ้ยอยู่ได้ย้อนช่วงรายการของสนชัยบ่ว่าจะเป็นยาดีไว้นะครับสื่อมาอยู่มากินก็รู้สึกว่าตื่นยามมื้อเช้านี่สดชื่นแจ่มใสว่าซั่นว่านะครับดีไว้เป็นยาบรรเทาอาการปวดหลังปวดเอวตัวพี่น้องคลายเส้นคลายเอ็นเฮ็ดเวียกง่ายเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเข้ามาย่ามกลางค่ำกลางคืนนี่2จับซุ่นก่อนนอนตื่นยามมื้อเช้านี่ซื่นพะวอนะครับอ่ะนั่นคือยาดีไว้ยาบรรเทาอาการปวดหลังปวดเอวนะครับรวมไปถึงยาขาพยาธิเคส16ขาพยาธิไร้ตายงหังกินอาหารสุกๆดิบๆลาบก้อยซอยแซ่ผักมีสิใบปูปลาหน้าหนามูเนี่ยก้อยเกิดพยาธิมดนะครับพี่น้องอย่าลืมกันแล้วกันเด้อป้องกันเอาไว้ดีกว่ารักษากับยาขาพยาธิเคส16ดีตาหารอยดีตราตาหารสำหรับท่านที่เป็นแผลฝีหนองอักเสบไผ่หนอกภายในยิ่งห้วยตราหารยาบรรเทาลิสิดวงทวารแอนลดน้ำหนักลดความอ้วนสลายไขมันต้องแอนพร้อมกับยาผง3คู่ตราเมนบินปากเปื่อยปากเป็นแผลยาขาพยาธิสัตว์โทหน้านี่คือผู้ร่วมงแย่งรายการนะครับชั่วโมงบินกับสนชัยชั่วโมงนี้นะครับจุดแรกแหกหมานฟังรายการของเฮามวนๆฟังกันแบบสบายๆสไตล์สนชัยกับผลงานเพลงจักชุดหนึ่งก่อนกันแล้วกันนะครับ

0: ไปใสมาบ่ใหญ่ซุมื้อนี้เห็นไปใสมาใสคล่องแคล่วว่องไวบ่เห็นเจ้ามาปวดลิ้นสีหลวงคือเก่าเนาะ
1: เออโชคยังดีที่มีคนแนะนําไปซื้อยาลิ้นสีหลวงทวานนิ้วห้วยตราห่านมากินของเขาดีอีหลีกินแล้วหายเศร้าจัดปัดสบาย
0: ยาลิ้นสีหลวงทวานนิ้วห้วยตราห่านเหมาะสําหรับท่านที่เป็นลิ้นสีหลวงหัวอักเสบมีเลือดไหลออกมากินยาลิ้นสีหลวงทวานนิ้วห้วยตราห่านหัวสิยกยาลิ้นสีหลวงทวานนิ้วห้วยตราห่านมีตัวยาสมุนไพรกิน14อย่างผสมตัวยาหลายที่สุดจังได้ผลเป็นลิ้นสีหลวงอย่าปล่อยไว้ดนให้ทรมานหาซื้อมากินได้แล้วมื้อนี้ตามร้านขายยาทั่วไป
2: หน้าฮ้อนก็เฮ็ดงานหน้าฝนก็เฮ็ดงานหน้าหนาวก็เฮ็ดงานโอ้ยเส้นเอ็นตึงเจ็บหลังปวดเอวกับพองกันบ่ยากสิเป็นหน้าใดก็ตามถ้ามีอาการจังว่ายาดีไว้ซอยอาการปวดปวดหลังปวดเอวปวดน้ำคอเก็บคิ้งขั้นเนื้อขั้นโตเส้นเอ็นตึงให้นึกถึงยาดีไว้กินแล้วสิเปลี่ยนไปคือลุงดีลุงดีเปลี่ยนไปก็ย้อนซื้อยาดีไว้มากินเด้อยาดีไว้มีจำหน่ายตามร้านขายยา
3: ไอ้จ้อยมึงเป็นอีหยังสีสันเหลืองลาหน้าตาเสียดเสี้ยวเหลืองคือปู่กี
4: พะไงจักว่าเป็นหยังเขาก็กินได้สงสัยเป็นพยาธิมันเป็นปั้นป่นในท้องไปหมดแต่ก็หาซื้อยายังมากินก็แล้วขามันบ่ได้จักเถื่อ
3: นี่ยาทายพยาธิ K16 พ่อใหญ่ขามันเป็นประจำได้ผลดีอีหลี K16 กินทายพยาธิและขาพยาธิอยู่ในแผงเดียวกันยาทายพยาธิ K16 อยู่ในแผงเดียวกันมือเดียวเถื่อเดียวทายพยาธิขาพยาธิตายยกข้างทั้งตัวพยาธิและไข้พยาธิ0,000หมดตายเกลี้ยงบ่เหลือสบาย
4: ดีแล้วพยาธิร้ายมึงอย่าอยู่เลยต้องตายด้วย K16 แน่นอน
3: ยาทายพยาธิ K16 ขาพยาธิร้ายตายบ่ผิดกฎหมายเฝ้าขาให้มันหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
5: โอ้ยคันเลือกเกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องเสแอลปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกันอ้าวสีมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห่านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห่านเด้อตะพัดกินดีต้าตาห่านคือหมู่ว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห่านดีอีหลีเด้อ
6: ถูกต้องดีต้าตาห่านดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีต้าตาห่านดีอีหลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ดีต้าตาห่านสู้งานหนักได้สบาย

เอาละครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังนะครับมวลๆกับช่วงรายการนะครับฟังสบายสไตล์สนชัยแล้วก็บ่ว่าจะเป็นผู้ร่วมมื้อแย่งรายการพี่น้องสุดยอดตัวนี้นะครับร้านขายยานร้านใดนี่ขายดีนะครับร้านใดก็หมดเด้เพราะว่าขายดีพี่น้องนะครับซื้อไปเทละโหลเพิ่นว่าซื้อไปเมืองนอกเมืองหน้าเออแม่นเด้ล่ะเนาะสนใจไปแล้วก็ไปแกะกล่องออกเอาแคปซูลไปผู้อยู่ทางพุ่นเหมือนกับบ่หมดแล้วเด้อหมู่ขอกินน้ําว่าซั่นว่าคั่นบ่ให้ก็บ่ได้นะครับไปอยู่ทางไกลอาศัยกันเนาะก็ต้องอาศัยใส่เพิงกันนะครับซื้อไปอีกมันบ่แพงส่งไปจากเมืองไทยมันบ่แพงคั่นไปพุ่นมันแพงว่าซั่นว่านะครับเฮาฮอดบ่ฮู้จักซื้อร้านขายยุบขายยายาบรรเทาอาการยาเก็บยาไข่มื้อนั้นเฮาเอาเตรียมไปมันเหมือนแล้วก็อย่าลืมซื้อส่งกันไปนี่คือการให้กำลังแรงใจผู้อยู่ทางพุ่นก็สิได้มีใจว่าคนอยู่ทางไทยนี่ห่วงใยเอาใจใส่กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องเด้นะครับนั่นคือสิ่งดีๆที่สนชัยฝากไว้แล้วฟังรายการของสนชัยแล้วภรรยาเนี่ยโอ้ไปซื้อคือสนชัยว่าเบิ่งกันนะว่าซั่นว่านะครับกินแล้วมันดีเพิ่นก็สิได้เฮ็ดการเฮ็ดงานเพิ่นก็สิได้คือถอดเฮาส่วนตัวแล้วเนาะฮะขาพยาธิเธอได้นึกถึงยาขาพยาธิเคส16เด้อเป็นลิซิลงทวานเหตุการณ์เห็นงานมู้เนี่ยซื้อไปอยู่ไปกินนะครับเบกของหนักโจมของหนักมันน่วงดากสิสวดออกพุ่นอ่ะนะครับอย่าลืมยิงห้วยตราหานกันแล้วกันนะครับนั่นคือสิ่งดีๆฝากไว้กับช่วงรายการของเฮาฟังผลงานเพลงมวลๆจักชุดนึงก่อนกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่น้องเว้าหลายแล้วมันสิเพิ่นว่าเว้าหลายแล้วมันบ่ได้ฟังผลงานเพลงเด้ว่าซั่นว่านะครับงานเพลงกำลังมวลๆเอ้านะครับช่วงนี้มอบเป็นความสุขทางใจกับพี่น้องกันต่อครับ

0: มื้อนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากคนที่เคยใส่ยารักษามดลูกดีต้าตาฮานใส่แล้วเพิ่นมีความรู้สึกจังไหนฟังเพิ่นเว้าเบิ่งกันนะ
1: แต่ก่อนนั้นทรมานหลายหลายโปดท้องน้อยจ้องเซอแอลมดลูกอักเสบทํางานหนักก็มีได้ยกของหนักของเบาก็มีได้โชคดีได้ฟังโฆษณายารักษามดลูกดีต้าตาฮานเลยซื้อมาลองกินเบิ่งกินมื้อละเม็ดวันละ3เวลาก่อนอาหารแพงแพงเดี๋ยวเท่านั้นแพงละ59บาทรู้สึกเลยว่าดีขึ้นหลายหลายท้องน้อยที่เคยปวดก็หายไปเคยปวดรอบเดือนก็เศร้ายกของหนักสบายสบายมดลูกที่เคยอักเสบรู้สึกว่าเศร้าเลยแหมเดี๋ยวนี้เป็นปกติแล้วแข็งแรงดีงานหนักงานเบาสู้ได้สบายควายลำเดียวเว้ายังวะโอ้ยท่านผู้เลอเป็นคือเดียวซื้อมากินรถเด้อคือสิบ่เฮือน
0: ่ะแม่นนะครับยารักษามดลูกดีต้าตาฮานแก้อักเสบภายในมดลูกอักเสบปวดท้องน้อยจองใส่สะเอวได้ผลดีอีหลียารักษามดลูกดีต้าตาฮานขวัญใจผู้หญิงรุ่นใหม่ตัวจริงเสียงจริงสระดะครับนี่จำนายแล้วตามร้านขยะทั่วไป
2: แม่ไปหาอะไรกินกันไหม
3: โอ้โหไม่ละพ่อเจ็บปากลิ้นเป็นแผลปากเป็นแผลรำคาญจริง
2: ๆเป็นแบบนี้ใช่ผงสามครูตราเม่นบินสิแม
3: ่อะไรนะผงสามครูตราเม่นบิน
2: ก็ผงสามครูตราเม่นบินใช้รักษาแผลในปากแผลตามกระพุ้งแก้มแผลที่เหงือกลิ้นเป็นตุ่มก้างน้อยก้างหลวงได้ผลดีจริงๆนะผงสามครูตราเม่นบินเป็นสมุนไพรขนาดแท้สูตรดั้งเดิมผลิตมากกว่า40ปีแห่งความน่าเชื่อถือ
3: ต้องรีบไปหาซื้อผงสามครูตราเม่นบินมาใช้แล้วล่ะ
2: อย่าลืมปากเปื่อยปากเป็นแผลลิ้นเป็นตุ่มแผลที่เหงือกครั้งใดใช้ผงสามครูตราเม่นบินป้ายตรงที่เป็นแผลวันละ 3-4 ครั้งวันเดียวหายแน่นอนมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ถ้ารู้อย่างเงี้ยไม่ปล่อยให้ทรมานแน่ปะไปหาอะไรกินกันเถอะ
4: เลี้ยงหมูกินแต่เก่งแต่กับบ่ใหญ่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กับบ่อ้วนบ่พี่งัวควายกับจอยโซ่บัดพอยังเงินแล้วเลี้ยงหยังก็คือจังซื้อง่ายขายของแท
5: ้ที่จอยบ่ต้องตกใจไม่งี้ไปถามมาแล้วแล้วใส่ยาไทยพยาธิซับโทษนะ
4: โทษนะ
5: แม่นโทษนะยาไทยพยาธิซับตัวกลมพยาธิตัวเบี่ยงตัวตืดตายหมดยาไทยพยาธิซับโทษนะใส่ได้ทั้งงัวควายหมูหมาเป็ดไก่เธอเดียวช่องเดียวจ่ายหมดบ่มีเหลือซักเลี้ยงจะสิอ้วนท้วนสมบูรณ์ขายได้กำไรงาม
4: ดีหลายดีหลายแม่ใหญ่ทราบบ่ได้ต้องไปหาซื้อมานี่ละขอบคุณยาไทยพยาธิสัตว์โทนาย
6: าไทยพยาธิสัตว์โทนามีจำหน่ายตามร้านขายยาและร้านเกษตรท่านทั่วไป
5: ยาที่สัตว์เลี้ยงอ้วนท้วนสมบูรณ์มีกำไรงามต้องซื้อยาไทยพยาธิสัตว์โทนา

0: เอาละครับพี่น้องมาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วนะครับล่ำลากันไปกับช่วงสุดท้ายนะครับของรายการขอบคุณสำหรับผู้ร่วมมังยังรายการอย่าดีว่ายามันเท่าการปวดหลังปวดนะครับปวดหลังปวดเอวคล้ายเส้นคล้ายเอ็นกับดีว่ายาขาพยาธิเคส16ขาพยาธิไร้ตายยกหั่งยิ่งห้วยตราหานทายเป็นเลือดเป็นตุ่มเป็นเดื่อยพร้อมกับดีตาหาร้อยนะครับยาบรรเทาอาการรักษาแผลฝีหนองอักเสบภายนอกภายในแอนลดน้ำหนักลดข้อมืออ้วนยาผงสามคู่ตราเม่นบินปากเปื่อยปากเป็นแผลพร้อมกับยาขาพยาธิสัตว์โทน่าจำให้ดีๆตามร้านขายยามีขายทุกหม่องทุกบ่อนทุกพื้นที่ถึงเวลานี้สนใจต้องล่ำลากับงานเพลงชุดสุดท้ายอีหลีนะครับจากลาพี่น้องกันไปในช่วงนี้มื้อหน้ามาพบกันใหม่ขอให้พี่น้องแฟนเพลงทุกท่านมีความสุขโชคดีสวัสดีครับ
1: ลาเอ้ยคันมันเจ้าได้ยินเพลงนี้ขอให้เจ้าได้ฮู้ว่าอ้ายยังฮักเจ้าอยู่ตลอดเวลาถึงสิไกลกันคนละฝากฝ่าอ้ายขอฝากเพลงนี้

FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811330630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์081-133-0630 081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111

0: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
2: ราคาอย่างเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำให้หน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
3: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ไข่ค่ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อไข่ค่ำบาดาลซิ่งรับเจาะหน้าบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาเซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 0811330630เจาะถึงที่เจอหน้า 100% ไข่ค่ำบาดาลซิ่งไข่ค่ำบาดาลซิ่งเด้ออ
4: ินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
6: นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อแม่เลี่ยงคำจำป่าทองโทร020-5540-7111 5540-7111
5: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆ

0: ในทุกๆวันบอกสิเออเธอจะเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร
1: ่โอ๊ยกลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
2: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
1: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
2: ขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้าสมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
3: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368 089-687-3368
4: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

เป็นชาวนานะครับพ่อค้าแม่ขายผู้ที่กำลังขับรถขับล่าผู้ที่ฟังรายการอยู่อาคารบ้านเรือนอยู่ไซก็ดีเนาะนะครับกับช่วงรายการของเฮานะครับเป็นว่ามาพบมาพอกันมอบความสุขทางใจพี่น้องซึ่งกันและกันนะครับบรรยากาศนี่ชั่วโมงนี้ทางคลื่นวิทยุมองนี่แล้วเนาะเอาเป็นว่าช่วงนี้พอกันใหม่ๆขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ให้กำลังแรงใจเด้อสนับสนุนบ่ว่าจะเป็นยาดีไว้ยาบรรเทาอาการปวดหลังปวดเอวนะครับซื้อไปฝากตอนกันไปเมืองนอกเมืองหน้าซื้อติดบ้านติดเฮือนกันไว้นะครับสำหรับยาดีไว้พี่น้องไปเหตุการณ์งานมาเนี่ยผ่อนคลายไว้นะครับ2แคปซูลหลังอาหารก่อนนอนตื่นขึ้นนี่โอ้สดชื่นนะครับพี่น้องอย่าลืมกันแล้วกันนะครับยาดีไว้รวมถึงยาขาพยาธิแค่16ขาพยาธิไร้ตายยกข้างเถื่อเดียวซ่องเดียวตายเกลี้ยงบ่เหลือกินอาหารสุกๆดิบๆลาบก้อยส้อยแซผักมีสีใบอย่าลืมกันแล้วกันนะครับต้องกินยาขาพยาธิK16นะครับฝากไว้ด้วยยิ่งห้วยตราหานนะครับสำหรับท่านที่เป็นลิซิดวงทวารทายเป็นเลือดเป็นตุ่มเป็นเดือยหัวสวดโพโวพิเวนอุ้ยย่ำเข่าห้องน้ำเดี๋ยวเอามือซุกเข่านะครับเดี๋ยวมือยู่เข่าอย่าลืมกันแล้วกันนะครับต้องยิ่งห้วยตราหานยิ่งห้วยตราหานยาบรรเทาลิซิดวงทวารคุณสุภาพสตรีอย่าลืมกันแล้วกันนะครับมีปัญหาเก็บท้องน้อยปวดท้องน้อยจ้องแซลนะครับอย่าลืมดีตาหารอยดีตาตาหานแผลฝีหนองอักเสบภายนอกภายในก็อย่าลืมกันแล้วกันนะครับต้องดีตาหารอยดีตาตาหานพร้อมกับแอนแอนสมุนไพรไทยลดน้ำหนักลดความอ้วนนะครับยาผงสามคู่ตราเมนบินปากเปื่อยปากเป็นแผลยาขาพยาธิสัตว์โทนาฟังงานเพลงชุดแรกกันสะก่อนเนาะมอบความสุขทางใจกับพี่น้องแฟนเพลงกันจักหน่อยสะก่อนเดี๋ยวจะค่อยมาเจรจากันต่อไปครับ

0: ไปใสมาพ่อใหญ่ซุมือนี่เห็นไปใสมาใสคล่องแคล่วว่องไวบ่เห็นเจ้ามาปวดลิสิหลวงคือเก่าเนาะ
1: เออโชคยังดีที่มีคนแนะนําไปซื้อยาลิสิหลวงทวารหิ้วห้วยตราห่านมากินของเขาดีอีหลีกินแล้วหายเศร้าจัดปัดสบาย
2: ยาลิสิหลวงทวารหิ้วห้วยตราห่านเหมาะสําหรับท่านที่เป็นลิสิหลวงหัวอักเสบมีเลือดไหลออกมากินยาลิสิหลวงทวารหิ้วห้วยตราห่านหัวสิยุบเลือดหยุดไหลหายขาดยาลิสิหลวงทวารหิ้วห้วยตราห่านมีตัวยาสมุนไพรกลิ่น14อย่างผสมตัวยาหลายที่สุดจังได้ผลเป็นลิสิหลวงยาป้อยไปโดนให้ทรมานหาซื้อไม่กินได้แล้วมื้อนี้ตามร้านขายยาทั่วไป
0: กะย้อนพ่อใหญ่เปลี่ยนไปพ่อใหญ่เปลี่ยนไป
3: โอ้ยกุ้งใจอีหลีแขนกะใหญ่แอวกะใหญ่หน้าท้องกะใหญ่แถมสะโพกน่องกะใหญ่โอ้ยกุ้ม
4: ใส่สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอ
5: แม่นแล้วสมุนไพรแอนแอนเชื่อระบายขับถ่ายกากอาหารขับเมือกมันละลายไขมันแถวๆหนักท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทั้งในเบื่ออาหาร
4: สมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดบ่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนสิรู้สึกสบายโตเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
3: สัมพอล่ะเพื่อนสาวจังหุ่นดีแบบนี้เพราะสมุนไพรแอนแอนตัวนี้แม่ขอบคุณเพื่อนสาวที่บอกใส่ต่อไปฉันรับรองว่าฉันจะเลิศกว่าเธอแน่นอนขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
6: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนยาเลขที G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
7: หน้าฮ้อนก็เฮ็ดงานหน้าฝนก็เฮ็ดงานหน้าหนาวก็เฮ็ดงานโอ้ยเส้นเอ็นตึงเจ็บหลังปวดเอวกับพองกันบ่อยากสิเป็นนาใดก็สามถ้ามีอาการจังว่ากินยาดีไว้หายปวดเศร้าจัดปัดยาดีไว้ซอยอาการปวดปวดหลังปวดเอวปวดน้ำคอเก็บขิ้งขั้นเนื้อขั้นโตเส้นเอ็นตึงให้นึกถึงยาดีไว้รับประทานครั้งละ 1-2 แคปซูลหลังอาหารหรือก่อนนอนยาดีไว้กินแล้วสิเปลี่ยนไปคือลุงดีลุงดีเปลี่ยนไปก็ย้อนซื้อยาดีไว้มากินเด้อยาดีไว้ของข้อดีฮู้บ่นาใดก็แล้วแต่ถ้าซื้อยาดีไว้มากินก็สิหายปวดตามร่างกายมีจำหน่ายตามร้านขายยา
8: เมื่อนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากคนที่เคยใส่ยารักษามดลูกดีต้าตาฮานใส่แล้วเพิ่นมีความรู้สึกจังไหนฟังเพิ่นเว้าเบิ่งกันนะ
9: แต่ก่อนนั้นทรมานหลายหลายโปดท้องน้อยจ้องเซอแอลมดลูกอักเสบทำงานหนักก็มีได้ยกของหนักของเบาก็มีได้โชคดีได้ฟังโฆษณายารักษามดลูกดีต้าตาฮานเลยซื้อมาลองกินเบิ่งกินมื้อละเม็ดวันละ3เวลาก่อนอาหารเพียงแพงเดี๋ยวเท่านั้นแพงละ59บาทรู้สึกเลยว่าดีขึ้นหลายหลายท้องน้อยที่เคยปวดก็หายไปเคยปวดรอบเดือนก็เศร้ายกของหนักสบายสบายมดลูกที่เคยอักเสบรู้สึกว่าเศร้าเลยแหมเดี๋ยวนี้เป็นปกติแล้วแข็งแรงดีงานหนักงานเบาสู้ได้สบายคอยหลับมีเดียวเว้ายังวะโอ้ยฉันผู้เลิศเป็นคือเดียวซื้อมากินรถเด้อคุณสิบอกเฮือ
8: น่ะแม่นะครับยารักษามดลูกดีต้าตาฮานแก่อักเสบภายในมดลูกอักเสบปวดท้องน้อยจองใส่สะเอวได้ผลดีอีหลียารักษามดลูกดีต้าตาฮานขวัญใจผู้หญิงรุ่นใหม่ตัวจริงเสียงจริงสระครับนี่จำหน่ายแล้วตามร้านขายยาทั่วไป

พี่น้องกำลังอยู่ในช่วงรายการนะครับฟังสบายสไตล์สนชัยดีไว้เป็นผู้ให้การสนับสนุนนะครับในช่วงนี้พี่น้องที่เหตุเวียกเหตุงานก้มหน้าตั้มตาหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินนะครับจังใดก็แล้วแต่นะครับดีไว้เคียงข้างพี่น้องนะครับเข้าร้านขายยาเอื้อนหาดีไว้พี่น้องไปเหตุการณ์เหตุงานอยู่เมืองนอกเมืองหน้าก็อย่าลืมยาดีไว้นะครับสำหรับทุกท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับ เรื่องเล่านะครับของลิสดวงการเป็นลิสดวงนี่นะครับพี่น้องกินอาหารก็ค่อนข้างจะยากลำบากกินอาหารพิษแน่กับอะไรนะครับมันจะบานมันจะสวดผู้วู่ตันยุหันละเวลาเข้าห้องน้ำก็ยากระบายก็ยากจักเสียดยังไงนะครับฉะนั้นแล้วอย่าลืมซื้อไปกินผู้ลังคนนี่เพิ่นบอกว่าโอ้ยมันบ่เป็นดอกว่าซั่นว่านี่ล่ะคือคนเฮานี่เพิ่นบอกว่าปล่อยให้มันเป็นสักวันจะคอยรักษามันก็เลยยากมันก็เลยลำบากนะครับสำหรับทุกท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเล่าแบบนี้นะครับเพิ่นบอกว่ามนุษย์เฮาเนี่ยหรือคนเฮาเนี่ยเฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ยอมดูแลตัวเองบ่ยอมป้องกันตัวเองมันเป็นแล้วจังค่อยไปรักษาจังค่อยพักภาระหน้าที่ไปให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพิ่นดูแลนี่แหละเฮาเป็นหยังจังค่อยบ่ดูแลเบื้องต้นเพื่อสุขภาพที่ดีอันใดที่มันดีมันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายซื้อมากินนะครับพี่น้องซื้อมากินฉะนั้นแล้วนะครับขั้นเฮาพักภาระหน้าที่ไปหาเจ้าหน้าที่เพิ่นนะครับโรงพยาบาลเพิ่นไปฮอดแล้วก็สิว่าเพิ่นเว้าบ่แซ่บจังซั่นจังซี่เพราะว่ามันหลายเนาะนะครับคนมันหลายไปรักษาอยู่หั่นเบื้องต้นเฮาต้องดูแลเฮาซะก่อนนะครับอาการแบบนี้หรือผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับเป็นลิสนทวานนี่ก็ซื้อยกซื้อยามากินนะครับโดยเฉพาะหญิงห้วยตระหานเนี่ยตามร้านขายยุคขยาเนี่ยเพิ่นบอกโอ้พี่น้องรู้จักกันดีคนก็มาซื้อกันหลายฝากไปเมืองนอกเมืองหน้าก็มีบ่ว่าจะเป็นดีไว้บ่ว่าจะเป็นหญิงห้วยตระหานบ่ว่าจะเป็นยาขาพยาธิ K16ขาพยาธิร้ายตายยงหั่งนี่พี่น้องมาซื้อดีว่าซั่นว่านะครับเซลล์เพิ่นบอกว่าโอ้ตอนนี้พี่น้องลงไห้ลงหน้าดีไว้ก็ขายดีนะครับหญิงห้วยก็ดียาขาพยาธิ K16นี่ก็ดีว่าซั่นพี่น้องหน้าการหน้างานผ่านไปเนี่ยต้องขับท้ายพยาธิเด้อเนาะบ่แม่นให้มันเป็นแล้วจังค่อยมารักษาป้องกันเอาไว้ดีกว่ารักษานะครับฝากไว้ด้วยก็แล้วกันเนาะทุกอย่างที่สนใจบอกไปพี่น้องคงสิจื้อจำกันได้นะครับเรื่องเล่าของผลิตภัณฑ์ยุกยาดีเวชภัณฑ์ยาดีนะครับฝากไว้กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องก็แล้วกันกับดีไว้ยาบรรเทาอาการปวดหลังปวดเอวยาขาพยาธิ K16 ขาพยาธิไร้ตายยกข้างร่วมไปถึงหญิงห้วยตระหานยาบรรเทาลิสิตองทวันฟังผลงานเพลงกันต่อไปนะครับมวลกับช่วงรายการของเฮาครับ

0: แม่ไปหาอะไรกินกันไหม
1: โอ้โหไม่ละพ่อเจ็บปากลิ้นเป็นแผลปากเป็นแผลรำคาญจริง
0: ๆเป็นแบบนี้ใช่ผงสามครูตราเม่นบินสิแม
1: ่อะไรนะผงสามครูตราเม่นบิน
0: ก็ผงสามครูตราเม่นบินใช้รักษาแผลในปากแผลตามกระพุ้งแก้มแผลที่เหงือกลิ้นเป็นตุ่มก้างน้อยก้างหลวงได้ผลดีจริงๆนะผงสามครูตราเม่นบินเป็นสมุนไพรขนานแท้สูตรดั้งเดิมผลิตมากกว่า40ปีแห่งความน่าเชื่อถือ
1: ต้องรีบไปหาซื้อผงสามครูตราเม่นบินมาใช้แล้วล่ะ
0: อย่าลืมปากเปื่อยปากเป็นแผลลิ้นเป็นตุ่มแผลที่เหงือกครั้งใดใช้ผงสามครูตราเม่นบินป้ายตรงที่เป็นแผลวันละ 3-4 ครั้งวันเดียวหายแน่นอนมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: ถ้ารู้อย่างเงี้ยไม่ปล่อยให้ทรมานแน่ปะไปหาอะไรกินกันเถอะ

0: เลี้ยงหมูกินกะเก่งแต่กะบ่ใหญ่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กะบ่อ้วนบ่พี่งัวควายกะจ้อยโซ่บัดพอยังเงินแล้วเลี้ยงหยังก็คือจังซื่อง่ายขายของแท้
1: ทีจ้อยบ่ต้องตกใจมื้อนี้ไปถามมาแล้วแล้วใส่ยาไทยพยาธิสัตว์โทษนะ
0: โทษนะ
1: แม่นโทษนะยาไทยพยาธิสัตว์ตัวกลมพยาธิตัวแบนตัวตืดตายหมดยาไทยพยาธิสัตว์โทษนะใช่ได้ทั้งงัวควายหมูหมาเป็ดไก่เธอเดียวช่องเดียวจ่ายหมดบ่มีเหลือซักเลี้ยงจะสิอ้วนควรสมบูรณ์ขายได้กําไรงาม
0: ดีหลายดีหลายแม่ใหญ่ทราบบ่ได้ต้องไปหาซื้อมื้อนี้ล่ะขอบคุณยาทายพยาธิสัตว์โทนาย
2: าทายพยาธิสัตว์โทนามีจําหน่ายตามร้านขายยาและร้านเกษตรท่านทั่วไป
1: ยาที่สัตว์เลี้ยงอ้วนควรสมบูรณ์มีกําไรงามต้องซื้อยาทายพยาธิสัตว์โทนานะคะ

เอาละครับผลงานเพลงกระมวลนะครับกับช่วงรายการของเฮาฟังสบายสไตล์สนชัยมอบเป็นความสุขทางใจกับพี่น้องแฟนเพลงทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงรายการของเฮาฝากกันไว้นะครับรวมไปถึงแอนสมุนไพรไทยนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับอ้วนเกี่ยวกับไขมันนะครับไปใส่มาใส่ถึงอยากลำบากพูดลงก็ดูโอ้ยจักเสียจังไหนปล่อยเลยตามเลยปล่อยตามปากควบยากเลยเป็นขานะครับกินละตามปากจะว่ากินอันไหนแน่พูดลงก้นนี่กินว่าสันนะครับพูดลงก้นก็แปลกอยู่เด้นะครับกินหลายก็บ่อ้วนพูดลงก้นนี่กินหน่อยก็อ้วนเนี่ยมันเป็นจังซี่เกี่ยวกับการผิดปกติของทางร่างกายฉะนั้นแล้วเฮาต้องควรปรึกษานะครับปรึกษาแพทย์นะครับโรงพยาบาลคลินิกว่ามันเป็นยังไงนะครับบ่แม่นจะปล่อยให้มันเลื่อยตามเลื่อยแล้วมันลำบากนะครับเพราะว่ามันเป็นมาโดนเนาะฮะจังได๋ก็ฝากไว้นําแนะกันแล้วกันนะครับสมุนไพรไทยแอนสําหรับทุกท่านทุกคนที่มีปัญหาเสื้อผ้าหน้าแพ้นี่โอ้ยห่อยเต็มตู้อยู่จักว่าตัวใหญ่โตหน่อยนั่นคือสิ่งที่เฮาเปลี่ยนแปลงนะครับในร่างกายของเฮาก็อยากสวยอยากงามเนาะจักเสียจังได๋คันมันบ่อยู่ที่ความอ้วนมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงจังซี่มันก็ลําบาก

นะครับจะนั้นกินสลายไขมันไว้เลยนะครับอย่าให้มันเกิดอย่าให้มันอ้วนสลายไขมันด้วยแอนสมุนไพรไทยลดน้ำหนักลดความอ้วนนะครับพี่น้องแล้วก็บอกว่าจะเป็นดีต้าหารอยดีต้าตาหารสำหรับท่านที่เป็นแผลฝีน้องอักเสบให้หน่อยไปได้นะครับฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับดีต้าหารอยดีต้าตาหารสำหรับท่านคุณสุภาพสตรีที่มีปัญหาเก็บท้องน้อยปวดท้องน้อยจ้องเสแอลเก็บปีบหมดลูกกระพองกันอย่าลืมกันแล้วกันนะครับดีต้าหารอยดีต้าตาหารมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับช่วงนี้กินอันนั้นกะห่อนในกินอันนี้กะปากผูปากพองอย่าลืมกันแล้วกันเด้อนะครับแตะแต้มลงไปกับยาผง3คู่ตราเมนบินปากเปื่อยปากเป็นแผลนะครับช่องปากมีแผลเรียกได้ว่าเกิดจากอาการห่อนในเฮาก็ซื้อมาแล้วก็แตะแต้มลงไปนะครับหลังอาหารก่อนนอนก็ได้ครับNN กับดีต้าหารอยนะครับยาขาพยาธิคิด16ขาพยาธิร่ายตายยกข้างนะครับรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงของเฮาต้องการอยากให้อ้วนท้วนอุดมสมบูรณ์มีเนื้อมีหนังขึ้นตะสังขายได้กําไรดีก็อย่าลืมยาขาพยาธิโทนาเป็นยาขาพยาธิสัตว์นะครับสําหรับทุกท่านมีจําหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปอ้าวฝากไว้นําแน่ก็แล้วกันเด้อนะครับช่วงนี้ผลงานเพลงมวลอีกจักชุดหนึ่งก่อนกันแล้วกันครับ

0: ื่อเกิดใดก็สิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องหน่อยจ้องสิแอลปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกัน
1: อ้าวสีมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห่านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห่านเด้อ
0: ตะพัดกินดีต้าตาห่านขึ้นมือว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห่านดีอีหลีเด้อ
2: ถูกต้องดีต้าตาห่านดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีต้าตาห่านดีอีหลีนี่จำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ดีต้าตาห่านสู่งานหนักได้สบาย
1: ปวดโอ้ยปวดออกลูก 3-4 คนกับบ่ปวดจังซี่ปวดท้องน้อยจ้องไส้แอวปวดรอบเดือนกับพ้องกัน
4: อ้าวจมดูหันละยาปวดลูกดีต้า500ดันเด้ไผกินเขาก็ว่าดีลูกได้มีเป็นคักก็นี่เขาก็ยังเศร้า
1: อ้าวหูแล้วคือบ่เว้าให้ฟังบ่ให้ทรมานโดนแท้ไปทําแม่ไปหาซื้อยาดีต้า500มาให้กินแน่ติงคิงไปไสมาไสก็บ่ได้โอ้ยปวดหลาย
4: จังซี่ล่ะบอกแล้วมันก็ใส่สักให้ปล่อยให้มันห้องโดนๆซะเอียงก่อดีต้า500ดีต้า500ดีต้า500อย่าลืมดอกพี่น้อง
2: ดีต้า500แก้อักเสบเป็นแผลฝีหนองดีต้า500บรรจุแคปซูลที่ทันสมัยรับประทานครั้งละ1แคปซูล3เวลาดีต้า500ไผกินก็ว่าดีอีหลีหาซื้อกันได้แล้วมื้อนี้ตามร้านขายยาทั่วไป

เอาละครับช่วงท้ายรายการนะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังกับช่วงรายการของเฮานะครับเพลินเพลงฟังสบายนะครับสไตล์สนชัยช่วงรายการนี้สนับสนุนโดยดีว่า

บรรเทาอาการปวดหลังปวดเอวดีตาหาร่อยดีตาตาหานสำหรับท่านที่เป็นแผลฝีหนองอักเสบภายนอกภายในรวมไปถึงยาขาประหยัดK16แอนลดน้ำหนักลดคุ้มอ้วนนะครับหญิงห้วยตะหานยาบรรเทาลิซิโดนทวันพร้อมกับยาผง3คู่ตราเม่นบินปากเปื่อยปากเป็นแผลยาขาประหยัดซักโทนาสนใจจากล่าพี่น้องกันก่อนนะครับในช่วงนี้เบรกนี้เอาไว้พบพอกันใหม่ขอให้พี่น้องแฟนเพลงทุกท่านมีความสุขโชคดีสวัสดีครับ

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
1: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอาหมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
2: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
1: ปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
2: ไม่รู้ซะแล้ว
3: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
4: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
3: และมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
4: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
3: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
4: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
3: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
1: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
5: แล้วอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
1: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
3: อื้อหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
3: แล้วสาเหตุล่ะครับ
4: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
3: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
4: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
3: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
1: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
2: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
1: ไม่จริงมั้ง
3: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับ
6: FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811330630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทร์โทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วย

พัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630ณครหลวงเวียงจันทร์5407111 5407111เด้อ

0: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
2: ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลันนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำให้หน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
3: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ไข่ค้ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อไข่ค้ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสวิทชัย0811330630 081 133 0630 081 133 0630เจาะถึงที่เจอน้ำ 100% ไข่ค้ำบาดาลซิ่งไข่ค้ำบาดาลซิ่งเด
4: ้ออินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
6: นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อแม่เลี่ยงคำจำปาทองโทร020-5540-7111 5540-7111
5: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
7: บอกสิ
8: เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
9: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
8: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
9: ขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้าสมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
10: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใย

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร0896873368 0896873368 0896873368
1: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

5อำเภอท่าบ่อนะคะแล้วก็ในส่วนของทางออนไลน์คุณผู้ฟังก็ยังติดตามได้นะคะจะเป็น www.nakaraonline.com นะคะตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะคะสำหรับช่องทางออนไลน์คุณผู้ฟังลองติดตามดูนะคะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยทางช่องทางออนไลน์สำหรับ www.nakaraonline.com เนี่ยอันนี้รับฟังได้นะคะแต่ในส่วนของทางช่องทางวิทยุตามปกติเนี่ยสำหรับ 104.5 อำเภอท่าบ่อคุณผู้ฟังก็สามารถรับฟังได้ครอบคลุมหลายพื้นที่นะคะทางฝั่งนครหลวงเวียงจันทน์ก็รับฟังได้เนาะแล้วก็ในส่วนของทางจังหวัดหนองคายเองเนี่ยก็ถือว่าคลื่นชัดเจนแล้วก็ไปได้ไกลนะคะหรืออย่างที่บอกแหละว่าถ้าคุณผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกว่าแบบเอ๊ะสัญญาณเป็นยังไงบ้างอยากเล่าให้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้หรือจดเบอร์โทรของเจฟนะคะแอดไลน์กันเพิ่มเป็นเพื่อนเนี่ยก็พูดคุยกันทางโทรศัพท์ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเจฟจะแจ้งในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ให้คุณผู้ฟังนะรอจดรอบันทึกกันนะคะยังไม่คุยตอนนี้ไม่เป็นไรเนาะมีไว้อยากคุยอยากโทรเมื่อไหร่ก็จะได้พูดคุยกันก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตนะคะแจ้งคุณผู้ฟังหน่อยนิดนึงหลายท่านที่โทรเข้ามาช่วงนี้หายหน้าหายตาไปไหนหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องขอโทษขออภัยมากๆสำหรับในเรื่องของการจัดรายการนะคะก็จะมีบางช่วงที่แบบโอ้โหภารกิจรัดตัวก็อาจจะหายไปนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าบริหารเวลาได้ค่อนข้างลงตัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะได้พบกันแบบสดๆเนาะแล้วก็ช่วงนี้อย่างที่บอกแล้วว่าพอบริหารเวลาแล้วเนี่ยก็น่าจะได้พบกันบ่อยขึ้นนะคะในเรื่องของช่องทางการจัดรายการเนาะแต่ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่คุณผู้ฟังยังแบบคิดถึงกันตลอดมีโทรศัพท์มาถามนะคะแล้วก็รวมถึงมาสั่งผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ยังต่อเนื่องกันอยู่นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าส่งที่ไหนบ้างดูแลท่านไหนบ้างนะคะแต่ว่าก่อนอื่นในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์จะฝากนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังไม่แน่ใจว่าเตรียมจดกันไหมหรือยังเนาะมีสมุดปากกาโทรศัพท์หรืออะไรก็ตามแต่นะคะอุปกรณ์ที่สามารถจดบันทึกได้เตรียมเลยนะคะเดี๋ยวเจ๊จะแจ้งเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะเบอร์ของเจ๊นะคะ0896873368 08968733688นะคะเดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงนะคะคุณผู้ฟังแบบช้าๆชัดๆเนาะจะได้จดกันไว้0896873368นะคะเบอร์นี้เป็น LINE แอดอัตโนมัตินะคะคุณผู้ฟังกดบันทึกปุ๊บเนี่ย LINE ของเจ๊จะเด้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นอยากจะพูดคุยกันทาง LINE ก็ได้เหมือนกันนะคะไม่เสียตังค์เพิ่มเติมเนาะทาง LINE ก็นิดนึงนะคะแนะนำตัวเองหน่อยชื่ออะไรนะคะฟังอยู่ที่ไหนสัญญาณชัดเจนดีไหมหัวข้อที่สนใจหรืออยากจะพูดคุยก็สามารถ อย่างที่บอกแล้วว่าไลน์แจ้งกันมาได้นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ของเจฟเนี่ยจะมีบางท่านโทรเข้ามาโชว์เบอร์ไว้ก็มีเหมือนกันนะคะหรืออาจจะโทรเข้ามาช่วงที่เจฟยังแบบติดธุระหรืออะไรอย่างนี้ยังไม่ได้รับเดี๋ยวเจฟติดต่อกลับนะคะหรือส่วนใหญ่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะใช้เบอร์โทรของลูกของหลานโทรมาก็แจ้งเจ้าของเบอร์เขาไว้นิดนึงเนาะเผื่อจะโทรกลับไปเขาจะได้ไม่งงช่วงนี้มิจฉาชีพยิ่งเยอะด้วยเนาะเพราะฉะนั้นแจ้งเจ้าของเบอร์นิดนึงนะคะหลายท่านเนี่ยให้แบบลูกๆหลานๆโทรให้หรืออะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็สำหรับผู้สนับสนุนรายการก็เช่นเคยนะคะอยู่กับเราเหมือนเดิมนะปีนี้ต้องบอกว่าปีที่13แล้วนะคะสำหรับการจัดรายการอยู่ทางอุดรแล้วก็หนองคายนะแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยถือว่านานมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL นะคะผลิตภัณฑ์ตัวสารเสริมพืชนะคะตัวสะพรั่งกาแฟไอแนลคอฟฟี่หรือส่วนอาหารแพกลางน้ำก็ยังถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักที่อยู่ด้วยกันมานานจริงๆเนาะยังเหนียวแน่นอยู่นะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ INL เนี่ยต้องบอกว่าดูแลคุณผู้ฟังนะคะทั้งประเทศของเราเลยเนี่ยก็ดูแลมานานแล้วนะแต่ว่าถ้าเฉพาะโซนอีสานเนี่ยที่จะมาอยู่ที่ทางอีสานเนี่ยก็ถือว่าดูแลกันนานมากๆเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านที่ใช้ก็ยังแบบยังใช้อยู่ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะคะต้องบอกว่า INL เนี่ยคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะอย่างหลายท่านมีปัญหาเรื่องของข้อเสื่อมกระดูกพรุนเจ็บหลังเจ็บเอวปวดเกาต์รูมาตอยหมอนรองกระดูกทับเส้นต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะควบคู่กับยาของคุณหมอได้นะคะวันละ2แคปซูลหลังอาหารเช้าตรงนี้เนี่ยรับรองว่าอาการที่เป็นอยู่นะคะอย่างหนักๆเนี่ยก็ทุเลาเบาบางลงได้หลายวิธีที่เราแนะนำ

0: รวมถึงหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะที่เป็นเรื่องของเบาหวานความดันแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีภาวะในเรื่องของชามือชาเท้าตามมานะคะหรือเรื่องของโรคแพ้เหงื่อตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพด้านไหนนะคะคุณผู้ฟังที่มีปัญหาอยู่เนี่ยสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราที่ต้องถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่อยู่ด้วยกันมานานเนาะคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยเคยใช้แล้วบางท่านก็อาจจะยังไม่เคยใช้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มที่เป็นเรื่องของเบาหวานเนี่ยอันนี้เนี่ยจะดูแลหลายท่านอยู่เหมือนกันนะคะต้องบอกว่าถ้าเป็นรวมทั้งอุดรทั้งหนองคายแล้วก็รอบนอกอีกเนี่ยเราดูแลหลายท่านมากเลยนะคะต้องบอกว่าเป็นหลายเคสมากๆแล้วก็รวมถึงตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ยังใช้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องนะคะแต่ก็จะมีบางช่วงอาจจะแบบหายไปบ้างนะคะด้วยแบบปัจจัยหลายอย่างแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังกลับมาใช้แล้วก็รวมถึงยังเป็นครอบครัว INL กับเราอยู่นะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆนะแล้วก็จะมีช่วงที่เพิ่มขึ้นมาคุณผู้ฟังหลายท่านมีสอบถามแล้วก็แบบประมาณพูดคุยเนาะว่าแบบอยากให้แบบเปิดเพลงบ้างในช่วงแบบเวลาของเจี๊ยบอะไรอย่างนี้นะคะเปิดให้ได้นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจี๊ยบจะหาเพลงมาเปิดให้เนาะในช่วงนี้ชั่วโมงนึงอาจจะสัก2เพลงอย่างนี้เนาะแต่ว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะของเจ๊บเนี่ยถ้ายังไม่ได้รับโทรศัพท์ก็เป็นว่าท่านไหนที่อยากจะได้เพลงก็อาจจะแบบไลน์มาแจ้งล่วงหน้าอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะจะให้วันละ2เพลงนะจะประมาณนี้นะคะแต่ว่าหลังจากช่วงนี้ก่อนแล้วกันนะคะเป็นชั่วโมงถัดไปหรืออะไรอย่างนี้ขอดูก่อนว่าจะเปิดเพลงประเภทไหนหรืออะไรอย่างนี้คุณผู้ฟังชอบแบบไหนก็สามารถโหวตกันได้นะคะตรงนี้เนี่ยเราเป็นประชาธิปไตยมากๆฟังรายการแล้วก็โหวตเลือกเพลงอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะเตรียมไว้ให้ชั่วโมงละ2เพลงนะคะแต่ว่าชั่วโมงนี้ยังไม่ได้เริ่มนะเป็นชั่วโมงถัดไปแล้วกันนะคะแล้วก็เรื่องของการส่งผลิตภัณฑ์ก็ยังส่งให้เหมือนเดิมนะคะแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะแตกต่างกว่าเมื่อก่อนนิดนึงคือตั้งแต่ช่วงหลังโควิดมาเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้แบบออกไปเจอกันเท่าไหร่เนาะก็จะมีที่ทางจังหวัดอุดรเขตอำเภอเมืองแล้วก็รอบนอกที่แบบห่างไม่ไกลมากเนี่ยยังเจออยู่นะคะแต่ถ้าบางทีพื้นที่ที่อยู่ไกลมากๆเนี่ยถ้าแบบไม่ได้มีการไปพร้อมกันหลายๆจุดจะอาจจะไม่สะดวกเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นการส่งพัสดุไปให้นะคะแต่ว่าเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางอันนี้ก็สะดวกอยู่นะส่วนใหญ่เนี่ย1วันไม่เกิน2วันคุณผู้ฟังก็ได้สินค้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่ว่าช่วงนี้ถ้าไม่ได้ไปเองเจ้าก็อาจจะเป็นการส่งพัสดุให้แต่ก็จะมีบางเคสที่เป็นแบบเคสหนักอยากให้ไปดูแลหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังไปอยู่นะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ด้วยช่วงนี้เนี่ยเวลาของเจ็บเองเนี่ยอาจจะน้อยนิดนึงอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการส่งพัสดุให้เล่านิดนึงหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมานานนะคะว่าช่วงนี้ทำอะไรบ้างต้องบอกว่าช่วงนี้จะทำหลายอย่างมากทำเรื่องของร้านอาหารก็ทำอยู่นะคะแล้วก็เพิ่มเติมตอนนี้มีสาขา2ก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการเรียนปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งเรียนนะคะจะก็จบปอโทมาแล้วตอนนี้ก็ต่อในเรื่องของปอเอกอยู่นะคะก็เหมือนเดิมทำเรื่องของอาหารนะคะในเมื่อของเราดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้วนะคะดูแลคุณผู้ฟังแล้วก็เรื่องของโภชนาการต่างๆคราวที่แล้วเนี่ยจะทำเรื่องของอาหารของผู้สูงอายุเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของอาหารเหมือนกันนะคะแต่เป็นเรื่องของอาหารพื้นถิ่นหรือว่ารสชาติอาหารที่หายไปอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงไหนที่ลงพื้นที่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่นะคะมีเมนูอาหารที่แบบแนะนำหรือเมนูอาหารที่คิดถึงจากเมื่อก่อนเคยกินตอนนี้หากินยากแล้วหรืออะไรอย่างนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะจริงๆเนี่ยจะต้องขอความรู้จากคุณพ่อคุณแม่ด้วยซ้ำเพราะว่าเราก็อยากจะรักษาแล้วก็อนุรักษ์อาหารเหล่านี้ไว้ให้กับคนรุ่นหลังนะหรือว่าเยาวชนรุ่นหลังนี้ค่ะให้เขาได้รู้จักว่าเมื่อก่อนเมนูแบบนี้เนี่ยเราเคยทานกันมาเนาะแต่ตอนนี้อาจจะหาทานได้ยากแล้วด้วยความที่แบบอาจจะไม่ค่อยได้ทำกับข้าวกินเองอย่างนี้นะคะหรือว่าวัตถุดิบหายากกว่าเดิมไหมหรืออะไรอย่างนี้คุณผู้ฟังนะคะที่แบบมีเมนูเด็ดๆที่แบบโอ้เคยกินเมื่อก่อนแล้วตอนนี้หายากอยากจะแบบเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ก็แนะนำได้นะคะเพราะว่าจะทำเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะสืบสานในเรื่องของอาหารที่กำลังจะหายไปหรือว่าคือต่อยอดให้เป็นที่รู้จักอย่างนี้นะคะเวลาลงพื้นที่ก็จะถามคุณพ่อคุณแม่นี่แหละว่าแบบกับข้าวเมื่อก่อนเป็นยังไงอะไรที่เคยทานเดี๋ยวนี้หายไปบ้างอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ก็แบบโอ้โหถ้าได้นั่งคุยเรื่องอาหารเนี่ยยาวมากเลยนะคะแต่ถ้าพูดเรื่องของสุขภาพเมื่อไหร่เนี่ยหลายท่านก็จะอ้ำๆอึ้งๆนิดนึง นั่นแหละค่ะไม่เป็นไรเนาะก็ในเรื่องสุขภาพเนี่ยก็ค่อยดูแลกันไปนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าไปที่ไหนมาบ้างวันนี้เนี่ย นื้อหาอาจจะไม่ได้หนักมากนะคะเรามาพูดคุยกันก่อนแล้วกันเพราะว่าก็หายไปนานไม่ค่อยได้เจอกันหลายท่านมาฟังเสียงเราก็จะแบบเอ๊ะมาแล้วเหรอหรืออะไรอย่างนี้นะคะต้องบอกว่ามาแล้วค่ะกลับมาแล้วนะคะตรงนี้ก็พยายามนะคะอย่างที่บอกแล้วเรื่องของการบริหารเวลาตอนนี้ก็ค่อนข้างจะสำคัญมากๆด้วยงานหลายอย่างเนาะเขาเรียกว่าทั้งงานราชงานหลวงนี่แบบโหรับเต็มๆมากเลยค่ะช่วงแบบ 2-3 เดือนที่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ เริ่มเบาๆหรือว่าเพลาลงแล้วนะคะก็จะกลับมาเข้มข้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพของคุณผู้ฟังเรื่องของการจัดรายการเนื้อหาสาระสิ่งที่เรานำมาฝากนะคะพูดนิดนึงก่อนที่จะพักฟังเรื่องของสปอตของเรานะคะสปอตผู้สนับสนุนรายการเนี่ยขอเกริ่นหน่อยวันนี้เนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องเบาๆเพราะว่าจะพูดถึงเรื่องของอาหารการกินแต่ต้องบอกว่าในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยวันนี้จะพูดถึงเรื่องของผลไม้นะคะคุณผู้ฟังเริ่มเดาแล้วว่าเป็นผลไม้อะไรต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการเตือนภัยแล้วการเรื่องของอาหารการกินนะคะกินให้ถูกกับโรคภัยไข้เจ็บหรือว่ากินเขาเรียกว่ากินอาหารให้เป็นยาเนาะแต่อย่าทำให้อาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยเป็นพิษหรือว่าส่งผลเสียต่อร่างกายซึ่งตรงนี้เนี่ยที่จะนำมาเล่าให้ฟังในชั่วโมงเนี่ยจะเป็นการเตือนเรื่องของการกินผลไม้กับเรื่องของสุขภาพของเรานะคะว่ามันจะเกี่ยวโยงกันได้ยังไงกินแล้วเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายบ้างหรือผลไม้ชนิดเนี่ยมีผลเสียยังไงหรือคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอยู่เนี่ยจะมีวิธีหลีกเลี่ยงหรือคือจะกินยังไงให้ไม่เกิดผลเสียต่อร่างกายอย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังรอฟังนิดนึงนะคะแล้วก็อย่างที่จะบอกไปในเรื่องของเพลงนะคะคุณผู้ฟังสามารถไลน์มาทิ้งไว้ได้ว่าอยากจะฟังเพลงไหนนะคะแต่ไม่ใช่ชั่วโมงนี้นะจะเป็นยกยอดเป็นชั่วโมงถัดไปนะคะแต่มาโหวตกันอีกทีนึงว่ายังไงนะว่าถามจิ๊บเนี่ยความเชี่ยวชาญเรื่องของเพลงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็อยากให้คุณผู้ฟังได้แบบในชั่วโมงฟังเพลงด้วยอะไรอย่างนี้เพราะมีหลายท่านนี่ก็จะมีแบบขอเพลงด้วยอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้เตรียมให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่แล้วว่าก็ตามใจคุณผู้ฟังด้วยเนาะแล้วก็ตามใจผู้จัดด้วยเราก็จะได้แบบมีความสุขด้วยกันทั้งคู่อะไรอย่างนี้นะคะฟังเรื่องสุขภาพเนี่ยบางท่านก็อาจจะเครียดเนาะบางท่านก็อยากจะแบบรีแลกซ์แล้วก็ฟังเพลงด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะคะของเจฟเนี่ยเรื่องของสุขภาพจะก็จะเน้นเรื่องของอาหารการกินด้วยการดูแลสุขภาพในเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการกินเรื่องของชีวิตประจำวันเนี่ยจะสอดแทรกให้คุณผู้ฟังก็จะได้ดูแลสุขภาพง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เจ็บแนะนำให้ตัว INL เนี่ยดูแลคุณผู้ฟังได้แน่นอนนะคะตรงนี้เดี๋ยวอย่างนี้แล้วกันก่อนที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องที่นำมาฝากเนี่ยเดี๋ยวจะขอพักฟังสปอตสักครู่นึงนะคะเราเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันค่ะ
1: สุขภาพดีสร้างได้เคล็ดง่ายง่ายได้สู้มือสู้เว้นมีปัญหาสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมอ่อนเพลียง่ายคอเสื่อมกระดูกพุ่นปวดหลังปวดเอวน้ำตาลสูงสูงต่ำต่ำควบคุมบ่ได้มีโรคแทรกซ้อนเป็นความดันเป็นแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานจิตตกซึมเศร้าย้อนโรครุมเร้านอกจากสิไปหาหมอกินปู่แล้วกระโทหาเฮาเดอร์มีคำแนะนำดีๆทางเลือกใหม่ๆสิว่าให้ฟังโทรมา0896873368หรือผู้ใดอยากได้ผลิตภัณฑ์อินโนไลท์ INL ไปกินควบคู่กับยาหมอกระท่อมาได้ที่0896873368 0896873368INL Coffee กาแฟดีแซ่บอีหลีมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นเบาหวานก็กินได้น้ำหนักหลายอ้วนล่องพุ่งก็กินดีเป็นความดันไขมันในเลือดสูงกินแล้วบ่ตื้มมือตื้มเกลือบ่มีผลเสียต่อสุขภาพเป็นกาแฟอาราบิก้า 100% คาเฟอีนต่ำบ่บีบหัวใจบ่มีคอเลสเตอรอลบ่มีน้ำตาลรสชาติแซ่บแซ่บนัวนัวย้อนครีมเทียมจากถั่วเหลืองเจก็กินได้มีส่วนผสม16อย่างในซองเดียวกันอาทิเช่นเข่าก้องงอกจมูกเข่าหอมนิ่นซ่องกินแล้วมีกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมฝ้าฝ้ามาซื้อไปกินเด้อ INL Coffee แซ่บอีหลีขอบอกใครอยากได้โทรสั่ง0896873368 0896873368
2: ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ DMP ปุ๋ยดีมึงอย่าจื้อ อย่าดื้ออย่าเร่งลากปั๊บสภาพ

0: ไทยผลผลิตดีแมลงหนีไกลอนาคตอันไกลเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหันมาใส่ BMP ปุ๋ยดีมึงยันจืด BMP ปุ๋ยดีมึงยันจืดเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพนวัตกรรมใหม่ผลิตโดยระบบพีเนอร์จีติกเทคโนโลยีจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ใส่แล้วเห็นผลสัตว์นี่บ่ต้องล่อสัตว์นาอย่าลืมปุ๋ยดีมึงยันจืด
1: ความพิเศษไว้เพื่อคนพิเศษเช่นคุณร้านอาหารแค่กลางน้ำมอบความพิเศษไม่เหมือนใครด้วยอาหารไทยและอีสานหลากเมนูความอร่อยรสชาติระดับภัตตาคารอาหารที่โดนใจพร้อมเครื่องดื่มราคาเบาๆบรรยากาศดีๆมีแพรกลางน้ำที่นั่งสถานที่กว้างเหมาะสำหรับการเซลฟี่รสชาติอาหารแบบไทยและอีสานบอกเลยว่าคุณต้องติดใจอิ่มอร่อยในวันพิเศษบอกเพื่อนบอกแฟนหรือคุณแขนคนพิเศษแวะไปที่ร้านอาหารแพรกลางน้ำอยู่ถนนอุดรหนองคายขาเข้าอุดรธานีเลยปั๊มปตท.นาคาเพียง1กิโลเมตร0842728997และ0854395194
2: กลับเข้ามานะคะคุณผู้ฟังฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยได้ลองเอาไปใช้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพจริงๆนะโดยเฉพาะหลายท่านเนี่ยมีโรครุมเร้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานนะคะความดันโรคต่อเนื่องต่างๆจากเบาหวานเนี่ยอันนี้เนี่ยหลังจากเป็นไปแล้วนอกจากเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยภาวะอื่นๆที่ตามมานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการปวดข้อปวดเข่าเจ็บหลังเจ็บเอวอันนี้คือจะมีแทบทุกคนเลยนะคะที่เป็นอย่างนี้ต้องบอกเลยว่าหลายท่านเนี่ยโทรมาสั่งผลิตภัณฑ์ไปเริ่มแรกเนี่ยก็ปรึกษาเรื่องของการเจ็บหลังปวดเอวหรือมีภาวะปวดตามข้ออย่างนี้ก่อนนะคะคุยไปคุยมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เลยต้องบอกว่าประมาณ 80-90% ของคุณผู้ฟังที่สั่งผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คืออันนี้เนี่ยเป็นปลายเหตุแล้วนะคะต้นเหตุจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องของเบาหวานนี่แหละที่ทำให้มีโรคต่อเนื่องต่างๆตามมานะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแหละอย่าปล่อยให้ตัวเองเจ็บตัวเองปวดอยู่นะคะลองเอาตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเราตัว INL เนี่ยไปใช้ควบคู่กับยาของคุณหมอนะอย่างบางคนเนี่ยเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะเจ็บปวดตึงช้างแต่เอวไปที่ต้นขานะคะมือเท้าก็ชาอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ช่วงอากาศเปลี่ยนนะคะบางทีมีภาวะแบบมือเย็นเท้าเย็นอย่างนี้นะแล้วก็เวลาที่หนาวก็จะหนาวมากกว่าคนอื่นเวลาร้อนก็จะร้อนมากกว่าคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นภาวะที่ร่างกายขาดความสมดุลเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเนี่ยต้องดูแลทั้งระบบนะคะเพราะฉะนั้นหลายท่านที่โทรเข้ามาแล้วก็ปรึกษาเนี่ยนอกจากในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเราก็จะมีแนะนำเรื่องของอาหารการกินนะคะกินให้ถูกโรคกินอาหารให้เป็นยาอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพหรือว่าการมีสุขภาพดีในระยะยาวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฝากผลิตภัณฑ์ดีๆของเราด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL นะคะแล้วก็ใครที่ปลูกพืชปลูกผักนะคะอย่าลืมตัวนี้ก็ฝากไว้เลยสารเสริมพืชสะพรั่งเนี่ยสูตร1บำรุงดินนะคะสูตร2เนี่ยจะเป็นการเร่งต้นเร่งโตเร่งผลผลิตราคาไม่แพงเลยนะคะซองนึงเนี่ย350 บาทใช้ควบคู่กันสูตร1สูตร2นะคะลงทุนแค่ประมาณ700บาทเองแต่ว่าใช้ได้เนี่ยประมาณ6ไร่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากรู้ว่าใช้แล้วดีจริงไหมต้องเอาไปลองนะคะสุดท้ายในเรื่องของอาหารการกินก็ต้องฝากสวนอาหารแพกลางน้ำนะคะคุณผู้ฟังอยู่ตรงแยกบ้านผือนะคะคือถ้ามาจากทางหนองคายเนี่ยมุ่งหน้าทางอุดรตรงแยกไฟแดงบ้านผือค่ะร้านเราจะอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกไฟแดงนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็สามารถแวะไปรับประทานอาหารได้เป็นแฟนคลับแฟนรายการเนี่ยแจ้งน้องๆพนักงานได้เลยนะคะจะให้ส่วนลด 10% ทันทีเลยสำหรับหลายท่านที่ไปใช้บริการกันนะคะถ้าอยากจะเจอกันอยากจะพูดคุยอย่างนี้เนี่ยรบกวนแจ้งล่วงหน้านะคะจะได้แบบโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านหรืออะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าแบบปุบปับเนี่ยจะอาจจะไม่ได้อยู่แถวนั้นก็มีเหมือนกันบางท่านมาแล้วก็ไม่เจอนะคะก็ต้องแบบโหขอโทษมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแจ้งกันล่วงหน้านะคะส่วนของการส่งผลิตภัณฑ์นะคะช่วงนี้เนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าเป็นการส่งพัสดุให้นะคะที่ใช้กันประจำเลยที่ส่งให้ล่าสุดก็อย่างของคุณแม่ทางบ้านโคกคอนนะคะตรงนี้ที่แรกเนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่คุณแม่หายไปเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คุณแม่บอกคุณแม่กลับมาแล้วนะคะก็ดีใจนะคะส่งให้คุณแม่เรียบร้อยแล้วสำหรับคุณแม่ทางโคกคอนอำเภอท่าบ่อเนาะแล้วก็จะมีคุณแม่อีกท่านหนึ่งอยู่ทางบ้านหนองกก บ้านถ่อนนะคะตรงนี้ก็คุณแม่นี่ใช้ต่อเนื่องแล้วนะคะต้องบอกว่าใช้ต่อเนื่องมาน่าจะเกือบปีแล้วมั้งถ้าเจ๊จำไม่ผิดนะคะแล้วจะมีคุณแม่ทางบ้านถ่อนที่แบบใช้กันอยู่ตลอดเนาะจะมีบ้านถ่อนมีทางบ้านผือแล้วก็ทางโคกคอนนี่แหละจะมีช่วงนึงตอนนั้นจะมีการส่งผิดไปด้วยแต่ก็ยังโชคดีนะคะคือคุณแม่แบบอยู่ใกล้กันบอกว่าส่งผิดไปสนีเนี่ยแจ้งบอกว่าชื่อของแม่น่ะถูกแต่ว่าตำบลที่เอาไปลงอ่ะผิดอย่างนี้นะคะแต่ว่ารู้จักกันก็เลยโทรไปถามว่าแบบคุณแม่ได้สั่งไหมใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่ก็เลยโทรมาเล่าให้ฟังว่าพอเสร็จปุ๊บก็ว่าอยู่ว่าทำไมของถึงช้าจังก็ปรากฏว่าจะว่าฝากเพื่อนไปส่งแล้วเพื่อนเขียนที่อยู่ผิดนะคะเขียนบ้านผิดแต่ก็พอดีว่าอยู่ใกล้กันรู้จักกันทางไปรษณีย์เขาก็เลยได้ไปส่งให้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับหลายท่านที่สั่งผลิตภัณฑ์แล้วจะ เรียกว่าไงอ่ะคือบางทีถ้าแบบของยังไม่ได้หรือว่าช้าอย่างเงี้ยโทรตามได้นะคะบางทีจะอาจจะมีหลุดรอบบ้างหรืออะไรอย่างนี้บ้างก็มีเหมือนกันนะคะที่ดูแลอยู่เนี่ยส่วนใหญ่อาการที่เป็นกันอยู่นะคะก็จะมีในเรื่องของเบาหวานความดันที่คุณแม่เป็นกันเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของเรื่องของปวดข้อปวดเข่าในเรื่องของเจ็บกระดูกนี่แหละหลายท่านก็เป็นนะคะหรือว่าเรื่องของกระดูกพรุนเนี่ยบางทีเราเป็นเราอาจจะยังไม่รู้นะว่าแบบนี่เรียกว่ากระดูกพรุนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้แต่ถ้าโดยส่วนใหญ่เนี่ยทางบ้านเราเองนะคะพอเริ่มมีอายุหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะเริ่มมีภาวะกระดูกพรุนกันเยอะไม่ว่าจะเกิดจากในเรื่องของฮอร์โมนเนาะหรืออย่างหลายท่านเนี่ยเรียกว่าเป็นวัยทองแล้วหมดประจำเดือนอย่างนี้นะคะภาวะกระดูกพรุนเนี่ยมีแน่นอนหรือส่วนที่สองก็คือเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเราอาจจะเป็นคุณตาคุณยายหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยคือถ้ามีลูกหลายคนเราไม่ได้บำรุงในช่วงที่ตั้งครรภ์ก็อาจจะมีภาวะเรื่องของกระดูกผุหรือว่ากระดูกเสื่อมเนี่ยเร็วกว่าทั่วไปก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มมีอาการปวดข้อปวดเข่าลุกแล้วแบบข้อก็แก๊กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าปล่อยไว้นานนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือคนที่เป็นเบาหวานใช้ยามานานอย่างนี้นะคะก็จะมีภาวะเรื่องของการปวดต่างๆนี่แหละกระดูกอาจจะเปราะหรือว่าคือแบบหักแตกง่ายอย่างนี้นะคะด้วยเรื่องของสุขภาพแล้วก็คือการใช้ยานานๆเนี่ยก็มีผลกับเรื่องของกระดูกของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้ามีอาการเหล่านี้อยู่เนี่ยอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาได้หรือจะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็สามารถใช้แล้วก็วัดผลได้ด้วยตัวเองนะคะสัปดาห์ที่1 2 3 4เนี่ยคุณผู้ฟังสามารถวัดผลได้เลยอันนี้จะมีวิธีแล้วก็บอกคุณผู้ฟังอยู่ว่าวัดผลยังไงสัปดาห์ที่4เนี่ยหลังจากใช้ไปแล้วถ้าคุณผู้ฟังรู้สึกว่าแบบใช้แล้วดีใช้แล้วชอบนอกจากการบอกต่อแล้วเนี่ยการสั่งซ้ำเจ๊ก็จะส่งให้ได้เลยนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะคะดูแลกันยาวๆเป็นครอบครัว INL ด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีที่อื่นๆเดี๋ยวจะขอดูนิดนึงจะมีในเรื่องของการส่งผลิตภัณฑ์ตัวสารเสริมพืชด้วยนะคะคุณพ่อทางบ้านจันทร์อันนี้อยู่อุดรเนาะก็ใกล้หน่อยไปส่งให้ได้เองนะคะบ้านจันทร์เนี่ยอันนี้คือปลูกพืชอยู่ในบ้านนี่แหละไม่ได้ปลูกแบบขายจริงจังนะคุณพ่อบอกว่าตั้งใจว่าจะปลูกกินเองเฉยๆแต่ว่าเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยความที่มีพื้นที่ปลูกไปปลูกมาก็ขยายไปเรื่อยๆว่างั้นนอกจากจะเก็บกินเองแล้วก็มีคนคือมาขอซื้อถึงที่บ้านเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมถึงบอกว่าเกษียณออกมานะคะก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำพืชแบบปลูกพืชทำสวนกันจริงจังแต่ปรากฏว่าพอใช้แล้วแบบได้ผลคนก็มาอุดหนุนกันนะคะตรงนี้ตัวสารเสริมพืชของเราเนี่ยเป็นอินทรีย์ชีวภาพนะคะเพราะฉะนั้นใช้แล้วปลอดภัยแน่นอนนะคะตรงนี้ฝากด้วยนะคะเดี๋ยวเท่านี้ก่อนก็ได้เพราะว่าเรื่องที่นำมาฝากกันเนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังแบบรับฟังไว้แล้วก็เป็นอุทาหรณ์นิดนึงเนาะในเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างนี้นะคะเดี๋ยวอย่างนี้สักครู่แล้วกันเดี๋ยวจะขอพักเบรกแป๊บนึงนะคะไม่ได้จัดรายการนานเสียงอาจจะยังไม่ค่อยใสเท่าไหร่เดี๋ยวเขาวอร์มเสียงอีกนิดนึงคุณผู้ฟังก็พักสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าค่ะ
3: สุขภาพดีสร้างได้เคล็ดง่ายง่ายได้สู้มือสู้เว้นมีปัญหาสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมอ่อนเพลียง่ายคอเสื่อมกระดูกพุ่นปวดหลังปวดเอวน้ำตาลสูงสูงต่ำต่ำควบคุมบ่ได้มีโรคแทรกซ้อนเป็นความดันเป็นแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานจิตตกซึมเศร้าย้อนโรครุมเร้านอกจากสิไปหาหมอปีนปู่แล้วก็โทรหาเฮาเดอร์มีคำแนะนำดีๆทางเลือกใหม่ๆสิว่าให้ฟัง ทอม่า0896873368หรือผู้ใดอยากได้ผลิตภัณฑ์อินโนไลท์ INL ไปกินควบคู่กับยาหมอกับทอม่าได้ที่0896873368 0896873368

นั่นแหละค่ะฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แล้วก็เบอร์โทรของเจฟนะคะ0896873368นะคะ0896873368นะคะฝากไว้ด้วยคุณผู้ฟังอยากโทรเข้ามาหานะคะสั่งผลิตภัณฑ์ปรึกษาปัญหาสุขภาพหรืออยากคุยเรื่องของอาหารการกินอย่างนี้นะคะก็โทรเข้ามาได้เบอร์นี้เลยนะคะหรือเมนูแบบเก่าๆที่คิดว่าแบบเอ๊ะหายไปอยากจะแนะนำก็จะยินดีมากๆเลยนะคะนิดนึงมาถึงในเรื่องของสุขภาพนะคะมาพูดถึงเรื่องของกลุ่มเสี่ยงจากเรื่องของโรคไข้ไข้เจ็บก่อนแล้วกันคุณผู้ฟังอาจจะได้ยินบ่อยเรื่องของกลุ่มเสี่ยงนะคะหรือว่ากลุ่ม608กลุ่ม608เนี่ยจริงๆที่เราพูดถึงหรือว่าที่คนรู้จักกันมากเนี่ยก็จะเป็นช่วงของโควิดเนาะเรื่องของกลุ่มเสี่ยง608เนี่ยตอนนั้นเขาจะบอกว่าใครที่อยู่ในกลุ่ม608เนี่ยต้องได้รับวัคซีนก่อนหรือในช่วงที่โควิดระบาดเมื่อก่อนเนี่ยกลุ่ม608คือเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังหรือคนที่มีความเสี่ยงจากในเรื่องของการติดเชื้อโควิดในได้ง่ายแล้วก็เกิดอาการรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่ม608มีใครบ้างนะคะก็อย่างแรกเลยก็คือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่ม608นะคะหญิงตั้งครรภ์นะคะอายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวนะคะ7กลุ่มโรคเรื้อรังได้แก่เรื่องของโรคทางเดินหายใจเรื้อรังนะคะโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งโรคเบาหวานนะคะกลุ่มเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่ม608นะคะแต่พอหลังจากช่วงโควิดมาเนี่ยกลุ่ม608เหล่านี้ก็ยังต้องระวังอยู่นะคะเพราะเขาจะมีภาวะเรื่องของลองโควิดเนาะคือนอกจากจะช่วงโควิดติดเชื้อง่ายแล้วรุนแรงแล้วเนี่ยพอหลังจากที่มีการติดเชื้อมาอย่างนี้นะคะลองโควิดก็คือกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็จะมีอาการอย่างเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายช่วงไหนอากาศเปลี่ยนก็จะป่วยเร็วอย่างนี้นะคะหรือว่าช่วงไหนมีไข้หวัดมีอะไรอย่างเงี้ยอากาศเปลี่ยนก็จะติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามแต่นะคะกลุ่ม608หรือว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็ยังต้องเป็นกลุ่มที่เฝ้าระวังแล้วก็ต้องดูแลตัวเองอย่างดีเลยนะคะจะย้ำนะคะ608ก็คือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์12สัปดาห์ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคเรื้อรังนะคะโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังนะคะโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งแล้วก็โรคเบาหวานนะคะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของการเฝ้าระวังเนี่ยต้องบอกว่านอกจากเรื่องของอาหารการกินการใช้ชีวิตแล้วเนี่ยช่วงไหนที่มีเรื่องของปรากฏเขาเรียกว่าเหมือนเป็นปรากฏการณ์ของโรคใหม่หรืออะไรอย่างนี้มาเนี่ยกลุ่มเหล่านี้นะคะก็ต้องเฝ้าระวังนะไม่ใช่ว่าหลังจากโควิดไปแล้วกลุ่มเหล่านี้จะไม่เสี่ยงนะคะก็ยังเสี่ยงเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราไม่ค่อยแข็งแรงก็ต้องดูแลตัวเองเพิ่มเติมนะคะฝากด้วยในเรื่องของกลุ่มเสี่ยง608นะคะตรงนี้ต้องบอกว่าที่ต้องมาพูดกันอีกรอบนึงเพราะว่าช่วงนี้ก็มีโรคไข้ไข้เจ็บใหม่ๆแบบเกิดขึ้นตลอดนะคะก็เรียกว่าเป็นโรคอุบัติใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงเราก็ต้องเฝ้าในเรื่องของการติดตามข่าวสารด้วยจะได้รู้ว่าแบบไปไหนมาไหนจะต้องใช้ชีวิตอะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองเพิ่มเติมนั่นแหละแล้วก็จะมีอย่างช่วงนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโควิดมาอีกรอบนึงหรืออะไรอย่างนี้นะคะคือไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนอย่างที่บอกแล้วว่าไม่ว่าจะโรคอะไรที่มากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจะได้รับผลกระทบเร็วกว่ากลุ่มทั่วไปเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะอันนี้ฝากด้วยแล้วก็จะมีวันนี้นะคะคือฟังข่าวช่วงนี้ผลไม้เราเยอะนะคะก็อย่างของในส่วนรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของกินใช้หรือว่ากินเที่ยวในเมืองไทยผลไม้อาหารไทยหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ผลไม้ของไทยที่ขึ้นชื่อเนี่ยเรื่องของทุเรียนหลายท่านชอบทานนะคะแต่ว่ามีข่าวมาเตือนเรื่องของทุเรียนคนที่มีโรคประจำตัวหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยหรือทุเรียนเนี่ยไม่ควรจะทานกับอะไรหรืออะไรอย่างนี้บ้างนะคะที่ก่อให้เกิดผลเสียกับร่างกายอย่างล่าสุดเนี่ยข่าวก็คือว่าผู้ป่วยโรคความดันโลหิตนะคะเป็นผู้หญิงเป็นโรคความดันโลหิตแล้วก็กินทุเรียนคู่กับน้ำอัดลมแล้วก็เสียชีวิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุเรียนเนี่ย
สามีที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าทุเรียนกินแค่2ภูเล็กๆเองแล้วก็กินทุเรียนเสร็จก็พักแป๊บนึงแล้วค่อยกินน้ำอัดลมตามแต่ว่าเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากกินไปปุ๊บก็เริ่มรู้สึกว่าแบบไม่สบายท้องไม่สบายตัวอย่างนี้นะแล้วหลังจากนั้นก็มีภาวะช็อกหมดสติแล้วก็เสียชีวิตอันนี้ถึงบอกว่าสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับทุเรียนเนี่ยใครบ้างนะคะว่าควรจะลดละเลี่ยงหรือ2ก็คือทุเรียนไม่ควรกินคู่กับอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเจ็บแนะนำคือทุเรียนของเราเนี่ยถือว่าเป็นราชาผลไม้นะสำหรับต่างประเทศแต่ต้องบอกว่าอย่างของเราเองเนี่ยถ้าจะกินก็ต้องคือกินอร่อยแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อชีวิตของเราด้วยนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่าทุเรียนเนี่ยคำเตือนมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นก็คือว่าการรับประทานทุเรียนร่วมกับอาหารบางชนิดเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารไหนบ้างที่ไม่ควรทานคู่กับทุเรียนเดี๋ยวเราจะได้รู้กันตอนนี้ละค่ะแล้วก็รวมถึงว่าผู้ที่มีภาวะหรือว่าโรคไหนบ้างที่ไม่ควรจะทานทุเรียนเยอะหรือคือถ้าแบบเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะคะอย่างแรกเลยนะคะเรื่องของทุเรียนอย่างที่เจ๊บอกไปว่าทุเรียนห้ามทานกับอะไรบ้างอย่างแรกเลยเรื่องของทุเรียนกับน้ำอัดลมนะคะตรงนี้เนี่ยไม่ควรจะทานคู่กันเลยนะเพราะว่าทั้งสองอย่างนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือน้ำอัดลมเนี่ยล้วนแล้วมีแต่น้ำตาลสูงนะคะเมื่อทานคู่กันเนี่ยร่างกายก็จะได้รับน้ำตาลเนี่ยในปริมาณที่ถือว่าแบบไม่ใช่สูงธรรมดานะคะเรียกว่ามหาศาลเลยทีเดียวซึ่งส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยก็จะพุ่งขึ้นอย่างแรงเลยนะแล้วก็กระตุ้นการหลั่งอินซูลินสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนคนทั่วไปเนี่ยการทานน้ำตาลในปริมาณที่มากก็จะเสี่ยงต่อโรคอ้วนโรคหัวใจโรคเบาหวานอยู่แล้วนะคะรวมถึงส่งผลเสียต่อระบบย่อยอาหารเนื่องจากทุเรียนเนี่ยถือว่ามีใยอาหารสูงนะคะส่วนน้ำอัดลมเนี่ยมีฟองอากาศมากเมื่อทานคู่กันเนี่ยใยอาหารจากทุเรียนผสมกับฟองอากาศจากน้ำอัดลมเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการท้องอืดแน่นท้องอันนี้ก็เป็นอาการก่อนที่จะเสียชีวิตนะคะของคุณผู้หญิงท่านนี้เนี่ยก็คือทานน้ำอัดลมคู่กับทุเรียนเนี่ยก็บอกว่ามีอาการนี้แหละค่ะไม่สบายท้องปวดท้องเนี่ยเสร็จปุ๊บก็สักพักก็มีการช็อกแล้วก็หมดสติแต่ว่ามีโรคประจำตัวก็คือเรื่องของโรคความดันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือทุเรียนกับน้ำอัดลมนะแล้วก็ส่วนต่อไปนะคะทุเรียนกับผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงอันนี้ก็ไม่แนะนำนะคะอย่างปกติเนี่ยถ้าโดยทั่วไปคนที่เป็นในเรื่องของโรคเบาหวานเราก็จะแนะนำอยู่แล้วนะว่าผลไม้เนี่ยทานได้แต่ควรจะเลือกผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำนะคะแล้วก็ในแต่ละมื้อถ้าอยากจะทานผลไม้เนี่ย1มื้อทานได้แค่1ชนิดนะคะไม่ควรจะทานแบบผสมกันหรืออะไรอย่างนี้เพราะทำให้คุมน้ำตาลยากเพราะฉะนั้นการทานทุเรียนควบคู่กับผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงอย่างเช่นพวกลำไยลิ้นจี่เงาะขนุนมะม่วงสุกเนี่ยอันนี้ถือว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าทานคู่กันเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าน้ำตาลสูงทั้งคู่ก็จะทำให้ในเรื่องของน้ำตาลในร่างกายค่ะจะสวิงเนาะโดยเฉพาะเรื่องของผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยทั้งตัวทุเรียนแล้วก็ผลไม้ที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยน้ำตาลสูงพอทานคู่กันปุ๊บร่างกายก็ได้รับน้ำตาลในปริมาณมากส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดนะคะทำให้น้ำตาลเนี่ยพุ่งสูงคุมน้ำตาลได้ยากระบบเผาผลาญทำงานหนักแล้วก็คือร่างกายเผาผลาญเนี่ยถ้าเผาผลาญน้ำตาลส่วนเกินไม่ทันก็จะกลายเป็นไขมันสะสมในร่างกายได้คนทั่วไปเนี่ยผลกระทบอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคนที่มีภาวะน้ำตาลสูงเนี่ยคือถ้าทานคู่กันแล้วน้ำตาลขึ้นแบบเฉียบพลันเนี่ยภาวะน้ำตาลสูงปุ๊บก็มีโอกาสนะคะคืออาจจะวูบได้เลยทีเดียวเพราะน้ำตาลสูงเนี่ยเขาก็จะมีภาวะเบลอเนาะบางคนพอน้ำตาลสูงก็เข้าห้องน้ำทั้งวันก็จะมีภาวะเหนื่อยเพลียเบลออย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าตัวที่ทานคู่กับทุเรียนที่มีผลไม้ที่เป็นน้ำตาลสูงเนี่ยห้ามเลยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะแล้วก็ทุเรียนกับขนมหวานอันนี้ก็ไม่แนะนำนะคะไม่ควรจะทานคู่กันอย่างที่บอกแล้วว่ามันก็หวานเจอหวานทั้งคู่เลยเนาะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มขนมหวานเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของกล้วยเชื่อมทองหยอดข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวมะม่วงต่างๆเหล่านี้ต้องบอกว่าโอ้โหคือหวานกับหวานเจอกันทั้งคู่นะคะส่งผลเสียต่อระยะ เรื่องของส่งผลเสียต่อร่างกายทางระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะหลักๆเลยอย่างเช่นในเรื่องของระบบทางเดินอาหารเนี่ยอาจจะมีปัญหานะคะน้ำตาลส่วนเกินเนี่ยจะถูกย่อยโดยแบคทีเรียในลำไส้ทำให้เกิดแก๊สท้องอืดแล้วก็อาหารไม่ย่อยทำให้ร่างกายเนี่ยที่ได้รับน้ำตาลมากเกินไปก็จะสะสมเป็นไขมันด้วยแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือถ้าหวานเจอหวานอย่างนี้นะคะ

ว่าหวานเจอน้ำอัดลมอย่างเงี้ยก็จะมีภาวะท้องอืดแต่ว่าแน่นท้องไม่สบายท้องเนี่ยอันนี้เป็นหลักเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าทานอย่างนี้บ่อยๆอย่างที่บอกแล้วว่าเรื่องของความอ้วนมาแน่นอนนะคะแล้วก็โรคเรื้อรังอย่างเบาหวานความดันหัวใจเนี่ยตามมาแน่ๆถ้าทานอย่างนี้ตลอดเนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของทุเรียนกับแอลกอฮอล์นะคะโอ้โหอันนี้นี่ก็คือแบบว่าห้ามเลยนะคะไม่แนะนำเลยเรื่องของทุเรียนเพราะว่าทุเรียนกับเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะถือว่าเกิดผลเสียโดยตรงเลยเพราะว่าทุเรียนเนี่ยมีสารซัลเฟอร์หรือว่ากัมมันถันในปริมาณสูงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุเรียนก็เลยมีกลิ่นแรงนะคะพอทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยสารตัวนี้เนี่ยจะเข้าไปขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ในตับอยู่แล้วนะคะทำให้การย่อยสลายสารพิษหรือว่าแอลกอฮอล์ในร่างกายเนี่ยทำได้ยากทำให้เกิดสารพิษตกค้างเพราะฉะนั้นยิ่งกินคู่กับแอลกอฮอล์เนี่ยโอ้โหคือตัวแอลกอฮอล์เนี่ยถูกสลายยากไม่พอนะคะทานคู่กับตัวทุเรียนเข้าไปเนี่ยอันนี้ร่างกายของเราทำงานหนักเลยนะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะขาดน้ำด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยแอลกอฮอล์เองปกติเวลาที่เราดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยแอลกอฮอล์ก็จะมีฤทธิ์ในเรื่องของการขับปัสสาวะอยู่แล้วนะคะทุเรียนมีน้ำน้อยก็อาจจะทำให้เกิดอาการร้อนในกระหายน้ำหัวใจเต้นเร็วแล้วก็ถ้าทานไปแล้วเนี่ยวิธีแก้นะคะก็ควรจะต้องดื่มน้ำเปล่าเนี่ยตามมากๆหน่อยนะคะแล้วก็พักผ่อนสังเกตอาการถ้ามีการผิดปกติเนี่ยต้องรีบพบแพทย์เลยนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาทานแอลกอฮอล์เนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าตับเราก็ทำงานหนักอยู่แล้วเพราะว่าตับมีหน้าที่ในการย่อยสลายสารพิษออกจากร่างกายเนาะพอเราทานปุ๊บเนี่ยแอลกอฮอล์ทำให้ตับทำงานหนักไม่พอทานทุเรียนเข้าไปเนี่ยทุเรียนก็เป็นตัวที่ขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ในตับด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าทุเรียนกับแอลกอฮอล์เนี่ยทำให้ตับของเราทำงานหนักรวมเป็น2เท่าเลยทีเดียวนะคะแล้วยิ่งคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคิดทั้งตับกับตับอ่อนเนี่ยทำงานหนักอยู่แล้วทานตัวนี้เข้าไปเนี่ยต้องบอกเลยจะว่าผลเสียมากกว่าผลดีนะคะตรงนี้ต้องระวังไว้เลยนะอาจจะถึงชีวิตเลยนะคะแล้วก็ทุเรียนกับกาแฟอันนี้ต้องบอกเลยว่าก็ไม่แนะนำนะสำหรับทุเรียนกับกาแฟเนี่ยเพราะว่าทั้งทุเรียนเนี่ยแล้วก็กาแฟก็มีสารที่เร่งการเผาผลาญพลังงานในร่างกายเนาะก็อาจจะทำให้ร่างกายทำงานหนักขึ้นเกิดความรู้สึกร้อนเรียกว่าร้อนในมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการขาดน้ำแล้วก็เกลือแร่ต่างๆด้วยคือถ้าทานร่วมกันปุ๊บเนี่ยบางคนอาจจะเกิดอาการวิงเวียนหรือหมดสตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะทานอย่างเงี้ยแนะนำว่าไม่ควรจะทานคู่กันเนาะหรือคือแบบถ้าอยากจะทานร่วมกันแบบเลี่ยงไม่ได้จริงๆอยากทานทั้งคู่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลดปริมาณลงแล้วกันนะคะหรือว่าพยายามเลือกเครื่องดื่มที่ไม่มีคาเฟอีนแล้วกันหรือว่ามีคาเฟอีนต่ำอะไรอย่างนี้เนาะแต่อย่างที่บอกแล้วว่าจริงๆเราเลือกได้อะค่ะรู้ว่าทานแล้วมันไม่ดีบ้านเราเรียกว่าแบบกินแล้วต้องคลำต้องอะไรอย่างนี้เนี่ยเราก็ทำเถอะนั่นแหละจะได้แบบสุขภาพดีนะคะแล้วก็ทุเรียนกับเครื่องดื่มชูกำลังอันนี้ก็ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าทั้งทุเรียนแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยเผาผลาญพลังงานมากขึ้นทำให้เกิดอาการร้อนไม่สบายตัวนะคะแล้วก็รวมถึงว่าเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยก็มีคาเฟอีนส่งผลคล้ายๆกับเรื่องของกาแฟนั่นแหละค่ะแล้วก็ทำให้การเต้นของหัวใจเนี่ยผิดจังหวะอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาเกี่ยวกับระบบหัวใจนะคะหรืออย่างบางคนอาจจะมีอาการปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียหรือไข้ขึ้นสูงก็ได้แล้วแต่ปริมาณแล้วก็ความรุนแรงของการรับประทานอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะไม่แนะนำแล้วก็ไม่ควรจะทานทุเรียนคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเรื่องของทุเรียนกับอาหารรสจัดอันนี้ก็ถือว่าถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอะเนาะเพราะว่าทั้งทุเรียนแล้วก็อาหารรสจัดเนี่ยอันนี้ทำให้ร่างกายร้อนทั้งคู่อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าทุเรียนนี่มีน้ำน้อยพอเรากินเนี่ยจะสังเกตเห็นไหมว่าบางคนกินทุเรียนเยอะมีภาวะร้อนในบ้านเราถึงบอกว่าถ้าจะให้สมดุลกินทุเรียนเสร็จต้องมีในเรื่องของมังคุด ทุเรียนนี่มันร้อนในเนาะมังคุดนี่ก็คือทำให้แบบร่างกายเย็นขึ้นแต่อย่างที่จะบอกแล้วว่าทั้งคู่มีน้ำตาลเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทานอะไรก็แล้วแต่เอาให้แบบพอเหมาะพอควรเนาะแล้วก็ในเรื่องของอาหารรสจัดกับทุเรียนอย่างที่บอกนะคะว่าไม่แนะนำเนาะส่งผลให้เกิดความร้อนในร่างกายทั้งคู่แล้วก็จะทำให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยผิดปกติอาจจะเกิดภาวะท้องอืดท้องเฟ้อรู้สึกไม่สบายตัวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องนะคะลดละเลี่ยงถ้าเป็นไปได้นะคะอยากทานจริงๆก็แบบทานแค่นิดหน่อยหรืออะไรอย่างนี้เนาะในส่วนของโรคประจำตัวนะคะที่ควรระวังเลยสำหรับการทานทุเรียนเนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิต
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วก็โรคไตนะคะกลุ่มโรคเหล่านี้เนี่ยควรต้องระวังอย่างผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยทุเรียนถือว่าเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่มีน้ำตาลสูงหรือกระทบกับน้ำตาลในเลือดเนี่ยเลี่ยงนะคะผู้ป่วยความดันสูงเนี่ยอันนี้สำคัญเลยนะคะเพราะว่าทุเรียนเนี่ยถือว่าเป็นผลไม้ที่มีโซเดียมสูงเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่มีโรคความดันอยู่แล้วเนี่ยการทานทุเรียนในบางคนไม่ได้จำกัดปริมาณหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็จะกระตุ้นทำให้ความดันโลหิตเนี่ยสูงมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทานได้ในปริมาณที่จำกัดนะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยทุเรียนถือว่ามีไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานทุเรียนที่มากเกินไปอาจจะมีผลต่อระดับไขมันในเลือดผู้ป่วยโรคไตเนี่ยอันนี้จริงๆโรคไตจะไม่แนะนำเลยนะคะเลี่ยงได้เลี่ยงนะผลไม้เราเยอะแยะไม่ต้องเป็นทุเรียนก็ได้เนาะต้องบอกว่าทุเรียนเนี่ยถือว่าเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคไตเนี่ยปกติการขับแร่ธาตุหรือว่ากับของเสียหรืออะไรออกจากร่างกายเนี่ยก็ยากอยู่แล้วนะคะพอเสร็จปุ๊บโพแทสเซียมสูงเนี่ยร่างกายไม่สามารถขับโพแทสเซียมส่วนเกินได้เท่ากับปกติทานทุเรียนมากๆก็จะส่งผลต่อการทำงานของไตทำให้ไตทำงานหนักมากขึ้นค่าไตก็จะขึ้นนะคะหรือคนที่ป่วยเป็นผู้ป่วยโรคไตเนี่ยเวลาที่กินของที่แบบไม่ถูกกับร่างกายหรือบ้านเราเรียกว่าคือของที่คลำนั่นแหละก็จะกลายเป็นว่าเขาจะรู้ด้วยตัวเองเลยนะว่าจะไม่สบายตัวปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยจะเป็นทันทีเลยนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ถ้าทานเนี่ยแนะนำนะคะปริมาณเนี่ยโดยทั่วไปคือถ้าเราทานก็ไม่ควรจะมากกว่า 1-2 พูหรือ2เม็ดนะคะคือถ้ามากกว่านี้ก็อาจจะเกิดอาการร้อนในได้นะคะแล้วก็รวมถึงทานทุเรียนเสร็จแล้วเนี่ยก็ดื่มน้ำเปล่าเพิ่มอีกหน่อยนะคะเพื่อป้องกันในเรื่องของการร้อนในหลังทานทุเรียนเนาะแล้วก็อย่างที่เจ๊บอกหลายเรื่องของผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นเนี่ยถ้าแบบจะทานหลังการนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นส่วนใหญ่ที่เราจะกินคู่กันก็จะเป็นมังคุดเนาะหรือพวกแก้วมังกรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะช่วยลดเรื่องของความร้อนภายในร่างกายได้แต่แนะนำว่าอย่างที่บอกแหละอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนี่ยกินได้นะคะแต่ถ้ามากเกินไปเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าผลไม้ของประเทศไทยเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะทุเรียนเนี่ยอร่อยก็จริงแต่บางคนก็แบบอย่างที่บอกล่ะกินรู้ว่าตัวเองกินได้แล้วมีปัญหากินได้ไม่เยอะก็เลี่ยงนะคะกินอย่างอื่นเนาะอย่างที่จะบอกไปนะคะคุณผู้ฟังทุเรียนกับน้ำอัดลมทุเรียนกับผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงทุเรียนกับขนมหวานทุเรียนกับแอลกอฮอล์นะคะทุเรียนกับกาแฟเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็อาหารรสจัดเนี่ยห้ามเลยนะคะเลี่ยงเลยนะถ้าอยากจะแบบดูแลสุขภาพตัวเองง่ายๆหรือว่าอยากจะมีสุขภาพที่ดีเนี่ยของเหล่านี้ไม่ควรจะทานคู่กันนะคะก็ฝากไว้ด้วยห่วงคุณผู้ฟังจริงๆนะพอเราฟังข่าวแล้วเราก็แบบโหตกใจมากเลยคือใครจะคิดว่าแบบเรากินผลไม้น้ำบัดลมเราก็กินอยู่แล้วแต่ว่าทานคู่กันมันจะเป็นพิษกับร่างกายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพดีสร้างได้กับเจฟ INL แล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL เนี่ยห่วงใยคุณผู้ฟังจริงๆนะในเรื่องนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเวลาของเจฟใกล้จะหมดลงแล้วนะคะก็เป็นว่าอย่างนี้แล้วกันในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่เราพูดคุยกันเราบอกว่าตอนนี้ช่วงนี้เราเป็นประชาธิปไตยคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงมีหลายท่านขอเพลงมาจะก็จะจัดให้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยๆปรับให้แล้วกันเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเพิ่งแบบหลังจากไม่เจอกันมานานเพิ่งมาเจอกันก็ขอใช้แบบสไตล์เดิมก่อนนะคะแต่เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะหาเพลงหาอะไรมาเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังก็จะได้แบบรู้สึกว่าไม่เครียดเกินไปกับเรื่องของสุขภาพหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รวมถึงตรงนี้เนี่ยก็จะได้เป็นการร่วมสนุกร่วมกิจกรรมไปด้วยว่าคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงไหนหรืออะไรอย่างนี้ก็มีส่วนร่วมนะคะด้วยตัวคุณผู้ฟังเองสามารถเลือกได้เนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าต้องขอบคุณมากๆเลยที่คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันตรงนี้1ชั่วโมงเต็มๆนะคะก็น่าจะหายคิดถึงกันอยู่เนาะหลายท่านที่โทรมาก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะคะมันก็จะมีบางช่วงที่หายไปคุณผู้ฟังก็มีโทรมาถามโทรมา เรียกว่าติดตามกันนะคะยังไม่ได้หายไปไหนนะคะแล้วก็ยังสบายดีแต่เพียงแต่ว่าติดงานเรื่องของร้านอาหารที่สร้างใหม่ด้วยแล้วก็เรื่องของการเรียนด้วยนะคะที่บอกต้องเข้มข้นมากกว่าเดิมนะคะแต่ว่ายังไงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของการส่งผลิตภัณฑ์เรื่องของการจัดรายการการดูแลคุณผู้ฟังเนี่ยก็ยังอยู่กับคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะคะก็เป็นว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะพยายามมาเจอคุณผู้ฟังให้บ่อยขึ้นใครมีอะไรสงสัยก็พูดคุยสอบถามกันได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ฝากด้วยเลยเรื่องของสุขภาพเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังนะคะ
จ็บหลังเจ็บเอวปวดข้อปวดเข่าหมอนรองกระดูกทับเส้นหรือมีภาวะเรื่องของน้ำตาลในเลือด

0: สูงดูแลยากเป็นแผลเบาหวานเนี่ยต่างๆเหล่านี้โทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันให้เจฟดูแลหรือว่าให้คำแนะนำเนี่ยอันนี้ก็ยินดีนะคะแต่ไม่ต้องห่วงตรงนี้เนี่ยรับรองว่าคุณผู้ฟังโทรเข้ามามีแต่สิ่งดีๆแน่นอนนะคะตรงนี้แล้วก็อยู่ด้วยกันมา13ปีแล้วตรงนี้เรื่องของคุณภาพมาตรฐานมั่นใจได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL กาแฟแนวคอฟฟี่สารเสริมพืชสะพรั่งแล้วก็ส่วนอาหารแพกลางน้ำส่วนวันนี้เนี่ยหมดเวลาของเจฟลงแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่อยู่ด้วยกันครบทั้ง1ชั่วโมงแล้วก็เจอกันนะคะชั่วโมงถัดไปหรือว่าช่วงต่อไปเนี่ยก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะคิดแล้วนะว่าจะฟังเพลงอะไรเดี๋ยวจะจัดให้นะคะฝากไว้ด้วยแล้วก็เบอร์โทร0896873368นะคะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยมีความสุขมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีเงินมีทองใช้กันทุกวันทั้งวันเลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: และประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างทั้ง2ประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไปประกาศณวันที่10กันยายน2569ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2วันสุดท้ายส.ส.อภิปรายหลายมาตราเน้นความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์โดยเฉพาะงบตำรวจงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและงบองค์กรอิสระรวมถึงกกต.ก่อนลงมติวาระ3
3: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันนี้เป็นการพิจารณาต่อเนื่องวันที่4และวันสุดท้ายเริ่มที่มาตรา27งบประมาณส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวงโดยส.ส.ต่างอภิปรายงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆพร้อมเสนอปรับลดงบและขอให้ชี้แจงรายละเอียดโครงการและผลสัมฤทธิ์ให้ชัดเจนส่วนมาตรา28งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสมาชิกตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบจัดกิจกรรมและอีเวนต์พร้อมเสนอให้ประเมินความคุ้มค่าและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจขณะที่มาตรา32งบประมาณองค์กรอิสระและองค์กรอัยการวงเงินกว่า 7,800 ล้านบาทมีการอภิปรายถึงความเหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของงบกกต.รวมถึงความเป็นกลางในการทำหน้าที่ที่ส่งผลต่อวิกฤตศรัทธาของประชาชนขณะที่ปปช.ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องความโปร่งใสชอบธรรมในการทำหน้าที่ปราศจากการถูกแทรกแซงด้านนายบุญจงวงไตรลักษณ์กรรมาธิการวิสามัญเสียงข้างมากชี้แจงว่าได้การกรองและปรับลดงบประมาณตามความจำเป็นโดยยึดหลักความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินโดยยืนยันว่ากรรมาธิการไม่มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการทำหน้าที่หรือให้ความเห็นในเรื่องของคดีความ
4: ผมขอยืนยันว่าเสียงส่วนใหญ่กรรมาธิการงบประมาณนั้นอนุมัติให้กกต.ไปดำเนินการตามสิ่งที่กกต.ขอมาส่วนประเด็นที่ท่านคุยกันว่าสำนวน26แตกต่างกับสำนวน36ผมในฐานะกรรมาธิการไม่สามารถตอบได้เพราะผมไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปทำหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนในสำนวนเหล่านี้ฉะนั้นก็เป็นคำถามที่ตอบตรงๆว่าความแตกต่างสำนวน2สำนวนนั้นไม่สามารถตอบได้องค์กรอิสระนั้นเป็นองค์กรที่ก็อยู่ภายใต้กฎหมายฉะนั้นสิ่งที่สมาชิกทุกคนวันนี้ได้ถ่ายทอดทั้งหมดเป็นความรู้สึกที่เราเก็บว่าการสอบสวนก็ดีชอบหรือไม่ชอบเราไม่สามารถก้าวล่วงได้หรอกครับเพราะทั้งหมดนั้นอยู่ที่อำนาจของบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ถ้าทำไม่ถูกต้องก็มีกระบวนการยุติธรรมที่เราจะเดินต่อไปขอยืนยันตามมติเสียงข้างมากครับ
3: ทั้งนี้ที่ประชุมเร่งพิจารณาร่างงบประมาณให้ครบทุกมาตราจากทั้งหมด41มาตราก่อนลงมติในวาระที่3และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
2: กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าน
3: างเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่สำรวจร้านค้าที่ตลาดหลังกระทรวงการคลังและเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวช่วยวิเคราะห์การขายที่ทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นและมียอดขายมากขึ้นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าและลดค่าครองชีพแก่ประชาชนกระทรวงการคลังจึงยกระดับการช่วยเหลือด้วยการนำ AI นกกระซิบซึ่งอยู่ในแอปถุงเงินและเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการขายของได้เก่งและบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบ AI นกกระซิบจะทำหน้าที่วิเคราะห์พฤติกรรมการขายเช่นการระบุวันขายดีและสินค้าที่ขายดีเพื่อให้ร้านค้าวางแผนบริหารจัดการต้นทุนและเตรียมสต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการได้รวมถึงการช่วยวิเคราะห์และเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยและพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงร่วมกับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อยหรือบสย.ต่อยอดเป็นโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพราะบสย.จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการรายย่อยขาดสภาพคล่องและลดการพึ่งพากู้นอกระบบที่ต้องแบกรับดอกเบี้ยแพงโดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอสินเชื่อได้สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์เช่นแอปพลิเคชันถุงเงินของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารออมสิน
5: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
3: ส่วนจะต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือไม่นั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ายังไม่แน่นอนขึ้นกับปัจจัยสถานการณ์ตะวันออกกลางผลกระทบราคาน้ำมันและค่าครองชีพประชาชนขอรวบรวมข้อมูลและหารือนายกรัฐมนตรีก่อนคาดว่าจะได้ความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์นันทิกาจิตตาโลรายงาน
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยผนึกกำลัง11องค์กรการเงินประกาศเจตนารมณ์ยกระดับกรอบความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายและสกัดกั้นขบวนการฟอกเงิน
6: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้บูรณาการ

0: การความร่วมมือกับ11และการจำกัดธุรกรรมเงินตราต่างประเทศซึ่งการยกระดับการทำงานครั้งนี้ทุกฝ่ายมีคำมั่นสัญญาที่จะขับเคลื่อนภายใต้5หลักการสำคัญได้แก่การให้ผู้นำช่วยผลักดันนโยบายการสร้างมาตรฐานปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมการพัฒนาเชิงรุกด้วยเทคโนโลยีการรวมพลังทั้งระบบเพื่อแบ่งปันข้อมูลและการรักษาสมดุลในการป้องกันโดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินผู้ให้บริการรับชำระเงินและหน่วยงานรัฐเพื่อสร้างอุปสรรคและตัดวงจรทางการเงินของมิจฉาชีพอันจะนำไปสู่ความมั่นคงและปลอดภัยของระบบนิเวศทางการเงินไทยปฏิพลสารพรมารายงาน
1: กรมศุลกากรเปิดเผยตัวเลขนำเข้าทองคำ11เดือนสูงขึ้นถึงร้อยละ53มูลค่าประมาณ9แสนล้านบาทพร้อมระบุข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทั้งหมดได้ส่งให้คณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินแล้ว
2: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรระบุว่าตัวเลขการนำเข้าทองคำแท่งในช่วง11เดือนแรกของปี2569มีอัตราการเติบโตแบบปีต่อปีสูงถึงร้อยละ53คิดเป็นมูลค่าราว9แสนล้านบาทโดยทองคำนั้นถือเป็นสินค้านำเข้าเสรีแบบถูกกฎหมายไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งนี้ข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทองคำทั้งหมดกรมศุลกากรได้ส่งมอบให้กับคณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินหรือ Connect the Dot ที่มีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และกำหนดมาตรการเชิงนโยบายต่อไปเนื่องจากเห็นว่าการนำเข้าทองคำในปริมาณมหาศาลเช่นนี้ทำให้ประเทศสูญเสียเงินโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจต่อประชาชนส่วนใหญ่กฤตรวิวรรณรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงได้แล้วขณะที่การตรวจวัดไอระเหยมีค่าต่ำมากไม่เป็นอันตราย
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่ซึ่งสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ส่วนสาเหตุไม่ทราบแน่ชัดวิศวกรอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งนี้ท่อส่งน้ำมันดังกล่าวมีการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวอย่างสม่ำเสมอในช่วง2ปีที่ผ่านมาสำหรับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ได้มีการวัดค่าไอระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำไม่ก่อให้เกิดอันตราย
4: เป็นท่อที่ส่งน้ำมันไปที่ดอนเมืองแล้วก็ปลายทางไปถึงอยุธยาที่บางปะอินนะครับซึ่งในส่วนนั้นเมื่อพบจุดที่หนึ่งนะครับก็เห็นแล้วครับว่ามันมีการลีกอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแผลใหญ่นะครับก็เป็นการลีกก็คือรั่วซึมนะครับขนาดตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งมานะครับว่าในจุดที่สองที่มีการดำเนินการเนี่ยมีพบรอยรั่วหรือไม่แต่แน่นอนก็คือจุดที่หนึ่งพบรอยรั่วแน่
3: ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าสแตนด์บายในพื้นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการค้นหาจุดรอยรั่วท่อน้ำมันที่ปนเปื้อนในท่อระบายน้ำพื้นที่เขตคลองเตยพร้อมตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาพร้อมกล่าวว่าทีมงานได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อค้นหาจุดที่เป็นรอยรั่วของท่อน้ำมันเบื้องต้นพบน้ำมันปนเปื้อนอยู่ในน้ำภายในท่อระบายน้ำแต่ปริมาณและความเข้มข้นลดลงและเจือจางลงมากแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้โดยจะขยายผลการค้นหาต่อเนื่องเพื่อระบุจุดต้นเหตุให้ได้โดยเร็วโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องควบคุมและเฝ้าระวังการขุดค้นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความปลอดภัยทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานนาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไข ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่งการให้บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมขณะที่บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดพร้อมแก้ไขปัญหาเหตุการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างเต็มที่

0: การทั้งภาครัฐและเอกชนในการเร่งหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่าเป็นความรับผิดชอบของบริษัทก็พร้อมจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่ทำไว้สำหรับพื้นที่จุดเกิดเหตุดังกล่าวแม้ว่าบริษัทบัสจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ระบบท่อขนส่งน้ำมันแต่ได้ให้สิทธิการใช้และบริหารจัดการทรัพย์สินแก่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดเป็นผู้ดูแลมาตั้งแต่วันที่1มกราคม2565โดยปัจจุบันบริษัทบัสดำเนินการส่งน้ำมันเฉพาะเส้นทางภาคเหนือจากคลังบางปะอินไปยังจังหวัดพิจิตรและลำปางเท่านั้นอย่างไรก็ตามบริษัทยืนยันว่าระบบท่อส่งน้ำมันได้รับการออกแบบและดูแลตามมาตรฐานสากลมีทั้งระบบป้องกันสนิมระบบตรวจสอบท่อด้วยเทคโนโลยีพิกและระบบตรวจสอบการรั่วไหลหรือสกาด้าเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดของระบบขนส่งน้ำมันทางท่อนพศรแก้วขำรายงาน
1: ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบขยะอุตสาหกรรมในตำบลบ้านฉางจังหวัดระยองพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center ประมาณ20ตันพร้อมประสานให้เร่งขนย้ายไปกำจัดภายใน7วัน
2: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบต่อสุขภาพจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center เช่นเศษอิฐหินปูนพลาสติกและใยแก้วมาปรับถมในพื้นที่ประมาณ 1-2 ไร่ประเมินเบื้องต้นมีขยะที่ต้องนำไปกำจัดประมาณ20ตันทั้งนี้ได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองประสานเทศบาลตำบลบ้านช้างจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้าง Data Center ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาอย่างเป็นทางการว่าโครงการดังกล่าวเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA หรือไม่เพื่อให้การดำเนินโครงการและการจัดการของเสียเป็นไปตามกฎหมายและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ขณะที่พลตำรวจโทอิทธิพรโพทองที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับเทศบาลตำบลบ้านช้างเร่งดำเนินการให้บริษัทขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ไปกำจัดโดยผู้รับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใต้มาตรการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยเทศบาลตำบลบ้านช้างจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ความคืบหน้ากรณีตำรวจกองปราบปรามเข้าจับกลุ่มหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์คดีฟอกเงินล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมจากกรณีที่ชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาภัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบประกอบกับมีคลิปและพยานหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมภายในกุฏิล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปขณะเดียวกันตำรวจควบคุมตัวสีกาคนสนิทอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปราม
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนในจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนนายจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกอ

0: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานความมั่นคงภายในของสิงคโปร์หรือ ISD เปิดเผยว่านายมูฮัมหมัดบาเกอร์ซาอัดดาวูดอันซาดีอดีตผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเคยยื่นขอวีซ่าเข้าสิงคโปร์3ครั้งช่วงระหว่างปี2566ถึง2567แต่ไม่ได้เดินทางเข้าสิงคโปร์ในท้ายที่สุดโดยนายอันซาดีถูกกล่าวหาว่าวางแผนโจมตีเป้าหมายชาวยิวในยุโรปแคนาดาและสหรัฐซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีในสหรัฐ ISD ระบุว่าหากนายอันซาดีพยายามเดินทางเข้าสิงคโปร์ทางการสิงคโปร์จะปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศพร้อมเตือนว่ากรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจเพิ่มความเสี่ยงของการก่อการร้ายในสิงคโปร์และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอิสราเอลและชุมชนชาวยิวในสิงคโปร์ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่าจะมอบเงินปันผลทรัมป์คนละ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ชาวอเมริกันทุกคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปหากพรรครีพับลิกันสามารถรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสสหรัฐในการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยข้อเสนอดังกล่าวยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไรหรือสามารถทำได้ตามกฎหมายหรือไม่ขณะที่สหรัฐมีประชากรอายุ18ปีขึ้นไปราว270ล้านคนทำให้มาตรการนี้อาจใช้งบประมาณมากกว่า 1,300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมของพรรครีพับลิกันที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสท่ามกลางความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ในการระดมเสียงสนับสนุนให้พรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง13กันยายน2569ฉบับที่8ในวันที่10กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างอ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์

0: ภาคกลางมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่และสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากฏสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน
4: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
5: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
6: 5ปี3ปี
7: สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งพบเราเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะกับเรา2คนเช่นเคยค่ะดิฉันออนุมาสิงห์กลางค่ะวันนี้ร่วมพูดคุยนะคะแล้วก็มีข้อแนะนำดีๆเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นเคยก็คือท่านผอ.พรหมลิงกันทยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุค่ะสวัสดีค่ะผอ.
8: สว
7: ั
8: สดีครับ
7: ค่ะเจอเรา2คนเช่นเคยก็คือเรื่องของความปลอดภัยทางถนนมาร่วมนำเสนอทุกสัปดาห์ค่ะ
8: ก็เป็นอย่างนี้มานานแล้ว
7: ค่ะ
8: แต่ที่นั่นแน่คือประเทศของประเทศไทยก็ยังคงมีข่าวทั้งข่าวรายวันแล้วก็ยังมีข้างข่าวคลึกโครมในแต่ละวันแทรกเข้ามาอีกนะก็ไม่แปลกนะครับประเทศไทยเราใช้รถใช้ถนนกันมานานแต่ว่าพฤติกรรมของคนก็ยังไม่เข้าร่องเข้าลอยสักทีนะบางคนอายุจะ60อยู่แล้วขับรถฝากย้อนสอนมาตั้งไกลอย่างเงี้ยผมดูแล้วผมคิดว่าเออเรามีปัญหาเรื่องการระบบการศึกษาหรือว่าเรามีปัญหาเรื่องระบบการใช้กฎหมายหรือว่าสังคมนี่มันเป็นสังคมที่ไม่ให้ความสำคัญหรือไม่เอาใจใส่เรื่องความปลอดภัยซะเลยทั้งที่เป็นความปลอดภัยทั้งของตัวเขาเองด้วยนะนะไม่ใช่แค่คนอื่นเท่านั้นคนอื่นนี่ถือว่าเสี่ยงอย่างสุดๆเลย
7: เพราะว่าเขาทำผิดกฎ
8: ใช่
7: เราต้องมารับผลกระทบจากความเสี่ยงที่เขาทำ
8: เพราะนั้นเวลาเราใช้ถนนเมืองไทยเราก็ต้องระมัดระวังนะครับต้องขอย้ำนะถึงแม้เราจะมีถนนในบางเส้นทางที่ดีถนนโล่งถนนสภาพนะได้มาตรฐานแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าปลอดภัยซะทีเดียวนะฮะต้องเพิ่มความระมัดระวังเหมือนกับสัปดาห์ก่อนๆนะผมก็ได้เขาลงประชุมกันหลายหน่วยงานนะเขาก็ถกเถียงมาว่าถนนกว้างขนาดนี้มาให้วิ่ง80ได้ยังไงแล้วทำไมบางแห่งให้วิ่ง120พอขับไปเหลือ90ทำไมไม่ทำมันเป็น120ทั้งเส้นผมก็พูดกันแบบภาษาชาวบ้านนะผมก็บอกว่าถนนบ้านเราเนี่ยมันสร้างบนพื้นฐานของการมีถนนที่หลังจากมีเขตชุมชนตอนนั้นเราขยายถนนปรับสภาพถนนก็ปรับแบบว่าให้มันอยู่ร่วมกับถนนเดิมจากนั้นมันจะกลายเป็นถนนที่มีเส้นผ่านแถวชุมชนแถวตลาดอะไรอยู่เพราะนั้นการใช้มันจึงมีแต่ความเสี่ยง
7: อ๋อนั่นแสดงว่าถ้าเราผ่านเส้นทางไหนแล้วก็ถ้าจะให้ปลอดภัยกับเรานั่นแสดงว่าเราต้องสังเกตป้ายที่เขาเตือนไว้แล้วก็ขับตามนั้นใช่ไหมคะ
8: คนที่สร้างถนนเขาทราบดีว่าตรงนี้เป็นตลาดตรงนี้เป็นทางแยกเขาเลยปรับจากป้ายจาก120เป็นเหลือแค่80หรือ90งั้นคนขับรถเนี่ยก็จะต้องพิจารณาดูว่าจุดเนี้ยจุดที่เราจะขับผ่านเนี่ยมันถูกบังคับไม่ใช่ของเดิมเท่าไหร่
7: ค่ะ
8: ย่อมมีเหตุผลแน่นอนครับไม่ใช่ว่าคุณคิดว่าต้นทางปล่อยให้วิ่ง120แล้วคุณจะวิ่ง120ตลอดทางอันนั้นน่ะผมก็แปลกใจนะว่าเอ๊ะถ้าคิดแบบนั้นก็ไม่ต้องใช้ถนนดีกว่านะก็อันตรายมากๆครับ
7: ก็อย่างที่พอออกก็คือไปไหนก็คือต้องดูแลตนเองแล้วก็สังเกตป้ายนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือครอบครัวของเราอ่ะเรามีหลายรุ่นนะพ่ออ
8: ้อ
7: มีหลายเจน
6: เอ
7: า
6: สร
7: ุ
6: ปเรื่องเกียร์ต่อคร
7: ับค่ะพ่ออ้อคะทั่วไปอ่ะปกติครอบครัวเราก็มีหลายเจนเนาะพ่ออ้อเนาะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเด็กเล็กนะคะเด็กโตวัยรุ่นผู้สูงอายุหรือพ่อแม่ผู้ปกครองเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งปู่ย่าตายายโอ้โหการใช้รถใช้ถนนนี่ก็แตกต่างกันไปนะคะเหมือนกับว่าเด็กเล็กต้องเวลาไปไหนก็ต้องมีคาร์ซีทนะคะวัยรุ่นก็จะเสี่ยงเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์นะคะส่วนของเราก็เป็นรถยนต์ทั่วไปของวัยทำงานใช่ไหมคะพอสุขผู้สูงอายุปุ๊บมันมีความเสี่ยงอะไรไหมคะพ่ออ๋อรู้ว่าเขาจะขับอยู่หรือว่ายังไง
8: อันนั้นนะคุณลองมาแบ่งตามกลุ่มอายุจริงๆแล้วมันแบ่งได้หลายลักษณะแบ่งตั้งแต่ว่ากลุ่มแรกคือขับไปเองไม่ได
7: ้ค่ะ
8: นะยังเด็กเล็ก
7: ยังเด็กอยู่ค่ะ
8: ไปเองไม่ได้เลยอันนี้กลุ่มเด็กที่ยังแบเบาะเด็ก 3-4 ขวบเนี่ยอันนี้ก็ต้องนั่งคาร์ซีทอย่างที่ตัวนี้มาพูดถึงกลุ่มนี้ก็ต้องให้พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นคนตัดสินใจแล้วก็มอบความปลอดภัยให
7: ้ก็เหมือนกับพาเข้าไป
8: ก็ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขเขาก็เริ่มรณรงค์ต้องใช้คาร์ซีทแล้ว
7: ซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันค่ะ
8: ต่อมาเด็กที่พอไปได้แต่ว่ายังขาดทักษะเด็กวัยรุ่น
7: เด็กวัยรุ่น
8: ยังไม่ถึง
7: เกณฑ์
8: ไม่เกิน15แล้วก็ยังขาดทักษะไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้แค่เอารถไปผักแทะทับแทะกันแถวๆตอกซอกซอยข้างวัดข้างโรงเรียนแล้วก็เอามาขี่เลย
7: อ
8: ันนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะว่ายังมีความสูญเสียอีกหลายอย่างอีกกลุ่มนึงใช้แล้วไปทำงาน
7: ก็ไปเรานี่เองค
8: ่
7: ะ
8: ไปทำงานไปกลับอันนี้ก็บางคนก็ไปสอบใบขับขี่เรียบร้อยแล้วนะแต่ก็น่าแปลกใจนะข่าววันก่อนเขาบอกเป็นทหารนะขนาดโดนไล่ตะคุบแล้วก็ยังบอกว่าไม่มีใบขับขี่ตอนนี้เราก็สงสัยอยู่ว่า
7: ไม่มีขับขี่แต่ขับได้แสดงว่าไม่ได้ผ่านการตรวจ
8: ใช่
7: ค่ะ
8: ก็ผ่านไม่ได้ยังไงนะก็ออกมาก็เป็นรถกลุ่มที
7: ่
8: ร่างกายเนี่ยมัน
7: เ
8: คยขับแต่ว่าวันนี้ร่างกายมันรับไม่ไหวเพราะว่าผ่านวัยอวัยวะบางส่วนหูตาแขนขาก็เริ่มขยับได้ไม่เต็มที่อันนี้ก็มีความเสี่ยงเกิดขึ้น
7: คือเป็นผู้สูงอายุ
8: ใช่อย่างล่าสุดเนี่ยก็เห็นบางรายก็ ขับย้อนสอนบนทาง
7: บนทางด่วน
8: ทางด่วนเลยนะอันนี้ก็ทุกคนตกใจกันหมดนะบางรายก็เอารถจักรยานลูกมาขับเอารถมอเตอร์ไซค์ลูกมาขับซึ่งเป็นข่าวทุกคนเป็นประจำล่าสุดก็มีเรื่องของอะไรนะจักรยานไฟฟ้า
7: โอ้อันนี้เรียกว่าประเด็นร้อนเลยแล้วก็หลากหลายความคิดเห
8: ็
7: นในสังคมโซเชียลเหมือนกันว่าเอ๊ะทำได้หรือไม่ได้ซึ่งวันนี้เราจะมาลงลึกกันนะพอ บางคนเรียกติดปากกันบอกว่ารถเนี่ยเร่งมรดกบางคนงงเอ๊ะรถเร่งมรดกคือรถอะไร
8: เราให้ความหมายซิว่ามันคืออะไร
7: เพราะว่าส่วนใหญ่เขาเรียกว่าผู้สูงวัยส่วนใหญ่อะจะไปไหนเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกับว่าจะไปไหนให้เร็วก็จะเป็นรถใช้รถจักรยานไฟฟ้าสามล้อไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อความสะดวกของตนเองไปใกล้ๆแค่นี้ในซอยในชุมชนในหมู่บ้านออกถนนเรียกว่าไปตลาดนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีให้เห็นโดยทั่วไปก็เลยบอกว่าเอ๊ะเขาเลยให้ฉายาว่ารถเร่งมรดกมันคืออะไรพอตรงนี
8: ้คือถ้าตีความกันง่ายๆก็คือทำให้มรดกเนี่ยมัน
7: ได้รับเร็วขึ้น
8: รับเร็วขึ้นนะครับถ้าเกิดใครเอามาใช้ก็สูญเสียไวขึ้นนะ
7: อันตรายเร็วขึ้น
8: อ
7: าจจะทำให้เสียชีวิตแล้วก็
8: โรคนี้ไปเร็วขึ้น
7: เร็วขึ้น
8: ทำให้มรดกที่มีอยู่ก็ตกทอดกระสุนลูกหลาได้เร็วขึ้นก็เลยกลายเป็นรถเร่งมรดกแต่ก็ไม่แน่นะบางรายก็ไม่มีมรดกให้เร่งละก็เท่าที่ผมทราบมาบางรายก็บอกลูกหลานไปผลาญหมดละนะก็ดังนั้นเป็นสิ่งที่ต้องสังคมต้องมาถกเถียงกันอีกทีนึงว่าตกลงคนสูงวัยเนี่ยเดิมทีเขาเคยขับขี่เดิมทีก็เคยไปไหนมาไหนได้สะดวกต่อมาร่างกายไปไหนไม่ได้ก็จำยอมจำนนอยู่กับบ้านไปไหนก็ขอให้ลูกให้หลานไปส่งพอมีความเจริญก้าวหน้ารถจักรยานคันเล็กๆซึ่งแต่ก่อนเวลาปั่นแล้วมันปั่นยากแล้วก็
7: เหนื่อย
8: ตอนนี้มีเป็นจักรยานไฟฟ้า
7: โอ้สบายเลยค่ะ
8: บางคันก็มี3ล
7: ้
8: อบางคันก็มี2ล้อเหมือนรถจักรยานทั่วไปทีนี้มันเริ่มสะดวกขึ้นแล้วฉันก็อยากใช้ชีวิตเหมือนกันเด็กคนอื่นเหมือนคนอื่นๆครับก็เลยเอามาขี่ทีนี้พอเอามาขี่เนี่ยมันก็มีข้อจำกัด
7: จะไปตลาดเห็นพ่อนะไปตลาดเห็นยายขี่สามล้อเหมือนกันไปแบบช้าๆเหมือนแกไม่รีบอ่ะทั้งที่รถที่ตามหลังมามันแบบโอ้ดูอันตรายมากเลยค่ะ
8: ก็รถที่ตามหลังก็ต้องพึงระวังอ่ะอย่างน้อยถ้าเห็นรถที่มีสภาพแบบนี้ก
7: ็
8: คุณก็อย่าได้ไปปาดหน้าหรือไปแซงโดยพลการนะว่าสภาพของรถกับคนขับเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่เรียกว่าคนเสี่ยงนะถ้าเราไปเสี่ยงก็เราก็จะกลายเป็นผู้รับความเสี่ยงไปซะเอง
7: ค
8: ่
7: ะ
8: รถพวกนี้นะฮะจริงๆแล้วมันก็เป็นรถมีพื้นฐานมาจากรถจักรยานที่ปั่นด้วยเท้านะเหมือนที่เราใช้กันในอดีตนะฮะเพียงแต่ว่าวันนี้ความเจริญก้าวหน้ามันถูกแปลงจากการปั่นมาใช้มอเตอร
7: ์
8: ซึ่งเป็นมอเตอร์โดยทั่วไปมอเตอร์ขนาดเล็ก
7: ค
8: ่
7: ะ
8: นะที่มีกำลังวัตต์ต่ำๆแล้วก็ใช้แบตเตอรี่12โวลต์บ้าง24โวลต์บ้างเอามาปรับให้เกิดแรงดันขับเคลื่อนแทนการปั่นด้วยเท้าหรือขาทีนี้เนี่ยการใช้ลักษณะรูปแบบเนี้ยมันเป็นรถขนาดเล็กย้ำนะมันยังเป็นรถที่อยู่ในสภาพที่เราเรียกว่ารถจักรยานต่อให้มีมอเตอร์ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าก็ตามเนี่ยเพราะการเป็นจักรยานไฟฟ้าก็มีข้อจำกัดไม่ควรจะขับสู่ถนนใหญ
7: ่
8: นะฮะสามารถใช้ได้ในบริเวณที่เป็นหมู่บ้านในชุมชนในตรอกซอกซอยนะการเอาออกสู่ถนนใหญ่เนี่ยมีความอันตรายอย่างยิ่งด้วยเพราะในถนนใหญ่มันมีรถคนละสายลอยมันมี10ล้อลอยอยู่มันมีเก๋งมีกระบะพลิกอัพซึ่งความเร็วความแรงมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเนี่ยทีนี้บ้านเราปัญหามันก็คือว่าผู้สูงวัยเนี่ยก็อยากไปตลาด
7: ก็ใจเย็นด้วยนะ
8: อยากไปตลาดอยากไปโน่นไปนี่ไปเยี่ยมไปเที่ยวหากันอันนี้ระหว่างที่จะไปหามันต้องผ่านถนนใหญ
7: ่ค่ะ
8: ข้ามทางแยกข้ามออกจากปากซอยก็จะข้ามอีกถนนอีกฝั่งนึงเนี้ยอันนี้แหละคือปัญหาใหญ่ละทำให้ชีวิตอยู่ในความเสี่ยง
7: แล้วจะทำยังไงกันดีพ
8: ่
7: ออ๋อมีคำถามบอกว่าเหมือนกับอ้าวผู้สูงวัยก็มีสิทธิ์ที่จะใช้รถเพราะฉันอยากจะไปไหนก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของฉันแล้วสิทธิ์บนถนนก็เหมือนกันคนที่ทั่วไปก็ใช้รถปกติฉันก็มีสิทธิ์ที่จะใช้รถบนถนนทั่วไปเหมือนกันแล้วตรงนี้เราจะมาหาจุดกึ่งกลางกันยังไงให้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันได้อย่างปลอดภัยอะคะ
8: คือยามใดที่เราพูดถึงสิทธิเนี่ย
7: ค่ะ
8: เราก็ต้องพูดควบคู่กับเรื่องหน้าที
7: ่
8: นะจะเอาแต่สิทธิ์อย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดตายไปก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์เพราะบางเรื่องเราบนถนนใหญ่เนี่ยบางคนเคยพูดว่าฉันมีสิทธิ์ฉันมีสิทธิ์นะผมเห็นเกิดอุบัติเหตุโครมเดียวนะ บางรายเจ็บฟรีตายฟรีเลยไม่คุ้มค่า

0: เราจะไปเรียกร้องเอาสิทธิ์จากใครบางคนบอกตายไปแล้วเดี๋ยวก็มีคนมาจ่ายค่าประกันชดเชยเยียวยาผมก็เจอมาเยอะนะฮะชนแล้วไม่มีประกันไม่มีชดเชยเยียวยาก็เจ็บฟรีตายฟรีกันเลยฮะดังนั้นการที่เราจะพูดถึงสิทธิ์สามารถพูดได้นะแต่ต้องพูดควบคู่กับเรื่องหน้าที
1: ่
0: ว่าถ้าเราจะเรียกใช้สิทธิ์เราจะพยายามนี่หน้าที่เราคือเรื่องอะไรนะต้องดูถนนที่มันโล่งก่อนใช่ไหมต้องใช้จักรยานที่มันมีแรงม้ามีขนาดที่มันพอที่จะข้ามถนนได้
1: ค่ะเอ้ยผอ.คะแล้วแบบนี้มันถูกต้องตามกฎหมายไหมคะรถที่เขาใช้กันอยู่เนี่ยค่ะ
0: สถานะเป็นจักรยานครับวันนั้นมันก็เลยไม่สามารถจะจดทะเบียนอะไรได้เพราะจักรยานบ้านเราไม่ได้จดทะเบียนนะคือบ้านเราเนี่ยที่รถที่ใช้เครื่องยนต์หรือขนาดแรงม้าที่ต่ำกว่า50 ซีซีเนี่ยเขาไม่ได้จดทะเบียนนะถึงแม้จะมีสถานะคล้ายๆเป็นมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กเคยเห็นรถป๊อปรถอะไรนึกไหม
1: ค่ะ
0: นั่นนะฮะบ้านเราเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนนะฮะ
1: นั่นแสดงว่าเวลาเกิดเหตุอะไรมาการคุ้มครองก็ไม่มี
0: ใช่
1: โอ้
0: ทีนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราจะปรับตัวกันยังไงคือเบื้องต้นเนี่ยผมก็ขอย้ำอย่างนี้ก่อนนะฮะเอาปัญหาเฉพาะหน้าก่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ย้ำเตือนไปยังลูกหลานครอบครัวที่มีพ่อแม่ใช้รถจักรยานไฟฟ้าก่อนจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ถึงแค่จักรยานไฟฟ้าแล้วจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ด้วยว่าคุณจะต้องดูแลท่านยังไงคือโดยหลักการแล้วเนี่ยผู้สูงอายุจะต้องได้รับการดูแลเนื่องจากว่าสภาพร่างกายมันถดถอยแล้ว
1: หูตาก็ไม่ค่อยจะดีแล้วนะคะ
0: ตาไม่ค่อยจะดีแล้วก็การตัดสินใจนะการบิดคันเร่งการเบรกทั้งเบรกมือเบรกเท้าเนี่ยตอนนั้นเราจะเห็นเสมอๆว่าผู้สูงวัยเนี่ยครับรถจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยช้าๆแล้วก็แช่ขวาบ้างซ้ายบ้างคนที่วิ่งตามมาก็ค่อยๆ
1: ประมาณว่าเราต้องเดาใจ
0: ต้อง
1: เดาใจว่าข้างหน้าเอ
0: ๊
1: ะป้าๆลุงๆจะไปซ้ายหรือจะไปขวาดีจะเร็วก็ไม่ได้ด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ก็ควรต้องเข้ามามีบทบาทก่อน
1: ค่ะ
0: มาช่วยพิจารณาว่าเอ๊ะการที่พ่อแม่เราจะรู้ว่าพี่ป้าน้าอาเราเนี่ยเขาจะไปโน่นจะไปนี่มันสามารถแก้ไขได้อย่างไร
1: บางครอบครัวห้ามไม่ได้นะผอ.
0: เรื่องห้ามเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าเราสามารถหาทางออกอื่นให้เขาได้ไห
1: ม
0: เป็นต้นมีคนไปส่งได้ไหมหรือว่าหันมาใช้รถประจำทางได้ไหมนะแล้วมันบางครั้งอ่ะเวลามันเกิดเหตุมันไม่ใช่ไกลอ่ะมันก็แค่ปากซอยนิดเดียวมันก็อาจจะไม่ได้คิดถึงด้วยซ้ำเรื่องรถประจำทางนะผมเลือกวิธีหนึ่งนะที่ผมชอบใช้ที่หนึ่ง
1: เ
0: ดินเท้า
1: คือเดินเท้า
0: แต่ก็ยังไม่
1: ก็ยังมีความเสี่ยง
0: มีความเสี่ยงเยอะเลยฮะแต่เวลาบางท่านเขาบอกสะดวกดีคือใช้จักรยานไฟฟ้านี่แหละตอนนั้นครอบครัวต้องรีบเข้ามากระชับก่อนแล้วหลังจากนั้นปุ๊บก็มาดูว่าพื้นที่นะขัดจากครอบครัวเนี่ยคือเหล่าบรรดาหน่วยงานรัฐในพื้นที่อบต.นะฮะเทศบาลต้องมาดูว่าผู้สูงอายุในเขตของเราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตเป็นอย่างไรเดินทางแบบไหนท่านจำเป็นต้องไปรับยาไหมไปหาหมอที่รปสต.ไหมไปตลาดไหมไปวัดไหมนี่เราต้องมาคุยกันเพื่อกำหนดเส้นทางให้ท่านไปแบบไหนอาจจะมีเส้นทางอื่นที่มันอาจจะไม่ใช่ถนนใหญ่นะเป็นต้นถนนซอยเล็กๆในหมู่บ้านในชุมชนมันมีอยู่แล้วเราอาจจะกำหนดเส้นนั้นเป็นเส้นของผู้สูงวัยหรือเส้นของจักรยานก็ได้แต่อันนี้ผมไม่ได้ขีดกรอบว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ขอให้ยกเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นหรือชุมชนนั้น
1: ๆตามความเหมาะสม
0: เข้ามาดูว่าคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเป็นแบบนี้จำเป็นต้องเดินทางแบบนี้เราควรจะหาทางออกแบบไหนดีเช่นเดียวกับนักเรียนเลยเหมือนกับที่นักเรียนไปโรงเรียน
1: ก็คือเขามีรถรับส่ง
0: ใช่เขามีรถรับส่ง
1: จากบ้าน
0: ไปโรงเรียนไปบางรายก็เอาจักรยานไปบางรายก็เดินเท้าไปบางรายผู้ปกครองไปส่งเห็นไหมลักษณะคล้ายกันแล้วนะสังคมชุมชนแถบนั้นต้องมาหันหน้าเข้ามาดูนะผมชอบใจนะเวลาผมไปต่างจังหวัดเนี่ยแล้วเหล่าบรรดาผู้นำชุมชนเข้ามานั่งนำเสนอผลงานแล้วเขาบอกว่าปัญหาเราเนี่ยเอามาเข้าเวทีประชาชนนะแล้วก็แบ่งหน้าที่กันผมไปเจอแม้กระทั่งบางตำบลเนี่ยอาศัยรถรับส่งจากรพสต.มารับนะเวลาจะไปรับบริการ
1: อะไรอย่างนี
0: ้ไปวัดความดันไปตรวจหาเบาหวานนะบางแห่งก็ปรับนะไม่ได้มารับแต่จัดบริการมาถึงบ้านก็มีนัดกันเลยที่ศาลาวัดบ้านนี้นะเราจะมีบริการมาตรวจวัดความดันตรวจวัดเบาหวานมาที่เท่าไหร่อะไรเสบียงกันไป
1: ก็คือเป็นการเรียกว่าไม่ให้ผู้สูงอายุอ่ะออกนอกถนนก็คือบริการถึงที่ไปเลย
0: ใช่ครับคือนี่แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละแห่งซึ่งผมเชื่อว่า ท้องถิ่นโดยเฉพาะอบต.เทศบาลสามารถทำได้เพราะในบทบัญญัติหรือข้อกำหนดของข้อบัญญัติของท้องถิ่นเนี่ยนะการดูแลชีวิตและความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เนี่ยถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่ท้องถิ่นสามารถทำได้นะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ก็มาดูอีกกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มที่คอยดูแลกลไกบังคับใช้กฎหมายนะกฎกติกาต่างๆอันนี้ก็ต้องมาคอยตรวจสอบกับตำรวจ
1: ก็คือตำรวจ
0: ก็ต้องมาคอยสอบสองเอาไว้ถนนเส้นเนี้ยคือมันไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวต่อไปแล้วนะเกิดเหตุหนึ่งเหตุปุ๊บเนี่ยตัวเลขมันนับที่ท้องถิ่นตำรวจก็ต้องรายงานถึงมาถึงจังหวัดถึงผู้ว่าเข้ามาถึงส่วนกลาง
1: อย่างที่พอบอกว่ามีตัวเลขบอกว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตสูงสุดอันนี้ก็เหมือนกันเลยสอดคล้องกับที่มีสถิติจากเรียกว่าของทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะเขามีรายงานบอกว่าเนี่ยผู้สูงเขาเรียกว่าผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้สูงวัยเมื่อปี2567ก็คือตั้งแต่ปี64ถึง67อ่ะเพิ่มสูงขึ้นเป็น2เท่าแล้วเขาบอกว่า 81% ผู้สูงอายุอ่ะเป็นผู้ขับขี่แล้วเสียชีวิตด้วยนะพอ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ที่สำคัญคือเป็นผู้โดยสาร 13 กว่าเปอร์เซ็นต์และผู้เดินเท้า 4.9% ที่เป็นผู้สูงอายุและเสียชีวิตโอ้อันนี้เป็นตัวเลขที่ต้องมาเร่งดูกันแล้วว่าทำยังไงจะสร้างความปลอดภัยให้ผู้สูงอายุที่พอบอก
0: ครับตรงนี้สำนักงานข่าวสารอุบัติเหตุเราเนี่ยเวลาเราไปประชุมครับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยเนี่ยเราได้สังเกตเห็นตัวเลขนี้มาร่วม10ปีแล้วนะว่าอัตราการสูญเสียในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
1: ค่ะ
0: นะเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นตัวเลขของเด็กและเยาวชนตีคู่มากับ
1: ผู้สูงอายุเลย
0: ตอนนี้ตัวเลขเด็กเนี่ยรับการจัดการลดลงละแต่ผู้สูงอายุกับ
1: พุ่งขึ้น
0: พุ่งขึ้นพอเราไปลงรายละเอียดในเคสแต่ละเคสที่ประชุมลึกเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเท่าที่ผมเล่นนั่งมอนิเตอร์ร่วมกับคณะทำงานหลายคณะเนี่ยก็เห็นชัดเลยว่าผู้สูงอายุเนี่ยเอารถจักรยานหรือจักรมอเตอร์ไซค์เนี่ยออกมาใช้งานเองออกสู่ถนนใหญ่เดินเท้าช่วงเย็น
1: ๆ
0: มาไปตลาดนะเกิดปัญหาแบบนี้ประจำบางครั้งแม้กระทั่งอาศัยรถที่ลูกหลานขับนะไปวัดไปวานะนั่งกระบะท้ายก็ยังเกิดอุบัติเหตุก็ยังมีเพราะนั้นผู้สูงวัยเลยกลายเป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มผู้ที่ได้รับความเสี่ยงจากบัตรถนนเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายในบ้านเราจึงได้มีข้อสั่งการนะได้มีข้อสั่งการอันนี้เราก็กำชับกันไปหลายปีแล้วนะโดยข้อสั่งการจากศูนย์ในการความพัฒนาถนนเนี่ยโดยเฉพาะช่วงเทศกาลหรือว่าการทำงานตลอดทั้งปีเนี่ยก็มีคำสั่งออกไปแล้วว่าให้ความสำคัญกับกลุ่มเสี่ยงหรือเราเรียกอีกหนึ่งชื่อว่ากลุ่มผู้เขาเรียกว่ากลุ่มคนที่มีภาวะที่ไม่พร้อมนะฮะเขาเรียกเป็นภาษาชาวแบบว่าเป็นกลุ่มเปราะบางเลย
1: กลุ่มเปราะบาง
0: เปราะบางนะ
1: เปราะบาง
0: ก็เด็กเล็กเด็กเยาวชนผู้วัยคนพิการพวกนี้นะ
1: อ
0: ันเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มเปราะบางนั้นเป้าหมายของการทำงานของสปท.หรือศูนย์ดูแลความถนนเนี่ยจึงบอกทุกครั้งเลยในช่วงเทศกาลว่าให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ
1: พอครั้งที่พอบอกว่าตำรวจต้องบังคับใช้กฎหมายหรือว่ากันสอดส่องดูแลแล้วถ้าเจอผู้สูงวัยหรือว่าปู่ย่าตายายเราที่ใช้มอเตอร์ไซค์สามล้อหรืออะไรต่างๆเราตำรวจจะต้องไปทำอะไรกับคนกลุ่มนี้อะคะ
0: เวลาแค่เตือนเลย
1: เตือน
0: เข้ามาประกบก่อนที่จะ
1: ปู่ย่าตกใจ
0: ใช่ไม่เป็นไรฮะคือบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเจอปุ๊บปรับจับปรับอะไรเลยคือมันยังไม่เกิดเหตุแต่มันมีความเสี่ยงเพราะว่าจริงๆแล้วมันการเอาจักรยานหรืออะไรข้ามถนนเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วนะขนาดมอเตอร์ไซค์ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่แล้วดังนั้นการที่คุณยายเนี่ยกำลังเอารถจักรยานกับรถไฟฟ้าก็แล้วแต่หรือมอเตอร์ไซค์แล้วแต่จะข้ามถนนเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วถ้าคุณอำนวยความสะดวกได้ก็จะดีแล้วก็ช่วยเขาน
1: ะ
0: แต่ผมก็ย้ำนะช่วยได้เพียงครั้งคราวแนะนำไปเพียงครั้งคราวแต่ถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมยังใช้อย่างนั้นประจำมันก็มีโอกาส
1: เกิด
0: เห็นไหมดังนั้นตำรวจเองก็ต้องให้ความรู้ด้วยนะบางครั้งให้ความรู้อาจจะไม่จบอาจต้องขอเชิญญาติมาคุยกันหน่อยนะเราทำมากกว่าหน้าที่นิดนึงน
1: ะ
0: ไม่ใช่แค่ว่าชั้นโบกอยู่ชั้นดูแลอยู่อาจจะเรียกเชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านคืนข้อมูลนี้ให้กับชุมชนด้วยแทนที่เราจะต้องมาลำบากอยู่ฝ่ายเดียวนะตำรวจต้องทำหน้าที่ ไล่ตรวจไล่จับอยู่ภายในอาจจะคืนข้อมูลนี้ว่าขอให้ชุมชนระมัดระวังช่วยกันสอดส่องดูแลผู้สูงวัยที่เอาจักรยานมาใช้
1: ค่ะ
0: ผมเสียงตามสายต้องออก
1: โอ้เสียงตามสายโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านตอนเช้าๆนะ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: หมอกระจายข่าวต้อง
1: หมอกระจายข่าวค่ะ
0: ดังนั้นไม่อยากยุคนี้สมัยนี้อยากได้ชุดข้อมูลก็ลองเสิร์ชเข้ามานะฮะสำนักงานการลงทะเบียนที่เราเตรียมไว้เพียบเรามีทั้งสถิติ
1: ม
0: ีทั้งข้อมูลมีทั้งสภาพปัญหามีทั้งปรากฏการณ์ที่เราคุยเจอนะมันไม่ใช่มีจบแค่นี้นะ
1: มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: นอกจากจักรยานเนี่ยมันจะมีรายละเอียดย่อยมีสองล
1: ้อ
0: มีสามล้อ
1: สามล้อ
0: มีซื้อสำเร็จมีดัดแปลง
1: อันนี้อันตรายหนักเลยครับ
0: มีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมีนอกจากมอเตอร์ไซค์มีสามล้อแบบซาเล้งนะสามล้อซาเล้งกับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคนละอันนะย้ำนะคนละอันสมัยก่อนเราเรียกว่าสามล้อแดง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คนปั่นอยู่ข้างหลังนึกออกไหมครับเวลาที่จะป
1: ั่นนึกออกแล้วที่บรรทุกของ
0: จะบรรทุกของ
1: บรรทุกของ
0: นั่นแหละสามล้อซาเล้ง
1: ส่วนใหญ่จะเจอแถวตลาดสด
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างก็คือเอามอเตอร์ไซค์มาต่
1: อ
0: ช่วงล่าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งตอนนี้ประเทศเรากลายเป็นประเทศที่เอามาใช้งานกันอย่างหลากหลาย
1: แล้วใช้บนถนนร่วมกันด้วย
0: ใช
1: ่ความเสี่ยงมันเลยเกิดขึ้นตามมามากมาย
0: ก็ทำไงได้น
1: ะ
0: ล่าสุดผมเห็นผู้นำของเราไปเอาไปเชียร์เขาทำรถพุ่มพวงเลยบางคนก็สามล้อมาขอจดทะเบียนก็เอากันไปนะดูแลกันให้ดีกันแล้วกันนะเราไม่ว่านะเหตุผลและความจำเป็นนี่เราก็เห็นใจนะเพียงแต่อยากให้ทุกคนคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับอย่าลืมนะสามอย่างครอบครัวตัวเขาเองนะแล้วก็อันที่สองคือท้องถิ่นชุมชน
1: อ
0: ันที่สามคือเจ้าที่ผู้ดูแลอยู่คำว่าดูแลอยู่นี่อาจจะต้องไม่ใช่เฉพาะตำรวจนะอาจจะมีป้ายเนี่ยซึ่งเจ้าของถนนอย่างทางหลวงจังหวัดต้องมาติดเพิ่มนะบางพื้นที่เนี่ยต้องร้องขอให้ติดเพิ่
1: ม
0: พื้นที่นี่ห้ามจักรยานห้ามอะไรก็ว่าไป
1: นั่นคือในส่วนของเรียกว่าท้องถิ่นหรือว่าชุมชนสิ่งแวดล้อมที่ต้องปรับกันแล้วในส่วนตัวของปู่ย่าตายายผู้สูงวัยอย่างเราอย่างที่เป็นครอบครัวพอมีข้อแนะนำหรือข้อเตือนไหมไหนๆก็ห้ามไม่ได้ละมีอะไรที่จะแนะนำว่าไหนๆห้ามไม่ได้ต้องดูแลตนเองนะเขาควรดูแลตัวเองแบบไหนขับขี่แบบไหนให้เขาได้ปลอดภัยในการที่จะออกไปใช้รถใช้ถนนร่วมกับของผู้อื่นนะคะพ่อ
0: ผมจริงๆแล้วไม่แนะนำไม่แนะนำใช่แต่ว่าถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: ไม่ได้จริง
0: ๆไม่ได
1: ้มันต้องควรสังเกตอะไรดูแลตัวเองยังไงเพื่อให้ออกไปแล้วมันปลอดภัย
0: ผมว่าหูตาเรายังดีอยู่ไหมนะยังได้ยินเสียงอยู่ไหมยังตาเรายังมองเห็นไปแล้วก็เราประเมินว่าเรายังขับขี่ได้หรือเปล่าอันนี้อันดับแรกต้องทำนะอันที่สองหลีกเลี่ยงเวลาที่มันเป็นถนนพลุกพล่านนะใช้เส้นทางอื่นนะเส้นทางอื่นที่มันไม่ใช่ถนนใหญ่ได้ไห
1: ม
0: พูดถึงเรื่องนี้ผมเองก็ยังทำเลยนะเวลาผมจะไปซื้อกับข้าวผมไม่ออกถนนใหญ่นะผมจะเลาะด้านหลังนะ
1: ก็คือไปออกถนนเป็นซอยด
0: ีเป็นซอยเล็กๆแล้วก็รถไม่ต้องวิ่งอันนี้ก็คือสามารถทำได้แบบหนึ่งอันที่สามก็คือว่าต้องตัดสินใจนะเอาชีวิตรอดก่อนนะคือผมเชื่อว่าผู้สูงอายุก็อยากมีอายุที่ยืนยาวนะอาจจะใช้วิธีอื่นได้ไหม ให้ลูกให้หลานไปซื้อไปส่งเนี้ยหรือเดี๋ยวนี้ก็ออนไลน์ก็เยอะนะสั่งกับข้าวกับปลาเดี๋ยวนี้ก็ใช้ออนไลน์ได้ก็เลือกเอานะฮะแต่ถ้าดื้อมากๆก็อย่างว่านั่นแหละครับก็ชุมชนก็มาจัดการละเพราะว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นปัญหาของชุมชนไป
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนกับครอบครัวนะเป็นจุดเรียกว่าเป็นจุดที่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุที่สุดก
0: ็
1: คือที่จะตักเตือนดูแล
0: สำคัญคือระหว่างเด็กดื้อกับผู้สูงอายุดื้อนี่อิทธิฤทธิ์ไม่เหมือนกันนะฮะ
1: อันไหนดื้อกว่ากันคะ
0: โอ้โหผู้สูงอายุนี่ อิทธิฤทธิ์ค่อนข้างจะเยอะนะ
1: บอกเขาเรียกว่าบอกไปแล้วฟังไหมฟังเชื่อไหมไม่รู
0: ้ไม่ทำ
1: ไม่ทำอันนี้บอกยากจริงพออ
0: ันเนี้ยอาจจะต้องมีมาตรการอื่นแต่ผมเชื่อว่าชุมชนจัดการได้ครับเพราะว่าหลายเรื่องที่เราเคยทำกันและมีนโยบายระดับประเทศท้ายสุดไปจบที่ชุมชน
1: อันนั้นแสดงว่าชุมชน
0: ดีกว่า
1: ชุมชนต้องเข้มแข็ง
0: ใช่ครับ
1: ผู้นำชุมชนต้องแบบว่าสำรวจแล้วก็เขาเรียกว่ากำชับดีๆรวมถึงการคืนข้อมูลที่ผอ.บอกก็สำคัญนะ
0: ใช่ครับ
1: ให้เขารู้ว่าอุ้ยอุบัติเหตุอะหรือว่าภัยร้ายแรงของผู้สูงอายุที่จะใช้แบบเนี้ย
0: ม
1: ันเป็นแบบไหนอุ้ยเคยตายมาแล้วกี่คนหมู่บ้านนี้แล้วก็เผยแพร่แล้วก็สื่อสารให้เขาเข้าใจอันตรายตรงนี้ก็สำคัญ
0: หน้าที่ของรัฐด้วยนะครับให้ข้อมูลผ่านกลไกทำงานด้วยนะ
1: ค่ะ
0: รพ.ส.ต.ทุกแห่งนะอสม.ทุกแห่งถ้ามีโอกาสก็ ลองบอกกับผู้สูงวัยดูนะครับว่าให้ระมัดระวังเรื่องการใช้รถจักรยานหรือจักรยานไฟฟ้าถ้าไม่จำเป็นก็อย่าออกสื่อถือใหญ่ครับ
1: ค่ะก็เรียกว่าต้องร่วมด้วยช่วยกันหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นชุมชนรวมถึงครอบครัวที่ใกล้ชิดกับผู้สูงวัยที่เรียกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางที่จะต้องใช้รถเร่งมรดกวันนี้นะคะก็ไหนๆเราอาจจะห้ามไม่ได้แต่เราก็ตักเตือนดูแลแล้วก็ป้องปรามดีกว่านะคะผอ.เพื่อให้ผู้สูงวัยหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าปู่ย่าตายายเราได้มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ใช้ถนนร่วมกับคุณนะคะก็คือรถทั่วไปก็จะได้มีความปลอดภัยด้วยวันนี้ต้องเหมือนว่าหมดเวลาลงแล้วค่ะผอ.เดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสหน้าซึ่งเนื้อหาสาระต่างๆเป็นแบบไหนและเข้มข้นแค่ไหนติดตามได้ในช่องทางของ YouTube เครือข่ายรถอุบัติเหตุหรือช่องทาง Facebook สำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุติดตามได้ทั้ง2ช่องทางค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ

0: คณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568ณวังสะปทุมกองทัพเรือแจ้งเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนส่วนผู้ที่จองไว้แล้วยังคงได้ตามเดิมทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ออสเตรเลีย0-3เซตยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568เวลา 17:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉียนกรรมการทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้ 1. นายกิติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัย North Eastern Hill สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา2. นางสาวกมลรัตน์เลขยานนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัยคอลเลจจอนดอนสหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัญญาวรรณเลขยานนท์มารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 8:44 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับ4หน่วยงานณโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันเดียวกันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระพรหมวชิระมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนพานธุรดีโลกสาทกธรรมวิจิตตรีปีดกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามขามวาสีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 19:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตโดยคณะโรงละครบอนชอยแห่งเบลารุสคณะบัลเล่แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายจัสปานซิงอูเบอร์รอยประธานบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคันเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28 พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนางสาวราศีนาอูเบรอยกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคาเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ประธานคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่จำนวน3องค์ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวความรักความขัดแย้งและบทสรุปอันตราตรึงเมื่อจบการแสดงแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนนักแสดงและวาทยากรสมควรแก่เวลาจึงเสด็จออกจากหอประชุมใหญ่ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตเป็นหนึ่งในการแสดงชุดสำคัญในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมหกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมระดับโลกจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกในหลากหลายประเภทอาทิการแสดงโอเปร่าบัลเล่การเต้นร่วมสมัยและซิมโฟนีคอนเสิร์ตรวมทั้งมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของโลกซึ่งการแสดงบัลเล่ในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักอมตะระดับตำนานของวิลเลียมเชกสเปียร์ผ่านท่วงท่าการเต้นรำอันอ่อนช้อยและส่งพลังตามแบบแผนคลาสสิกโดยคณะโรงละครบอนชอยแห่งเบลารุสคณะบัลเล่แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสซึ่งเป็นคณะบัลเล่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานของทวีปยุโรปได้รับรางวัลเหรียญที่ระลึกขององค์การยูเนสโกเหรียญ5ทวีปเพื่อยกย่องการมีส่วนร่วมอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรมโลกเมื่อคริสตศักราช2014การแสดงชุดดังกล่าวได้รับการออกแบบท่าเต้นรำโดยวาเลนตินเอลิซาเยฟศิลปินแห่งประชาชนของสหภาพโซเวียตผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประวัติศาสตร์ของวงการบัลเล่ผสานเข้ากับบทเพลงประกอบอันยอดเยี่ยมของเซียเกย์โปรโกฟีย์ภายใต้การอำนวยเพลงของอาร์เทมมาคารอฟวัทยากรชื่อดังร่วมกับการบรรเลงดนตรีโดยวงมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra และวงเบลารุส Symphony Orchestra ซึ่งการจัดแสดงครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีของประชาชนชาวไทยที่มีความสนใจได้สัมผัสความงดงามอันวิจิตรของศิลปะบัลเล่ชั้นสูงระดับโลกอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับศักยภาพของเยาวชนไทยด้านศิลปะการแสดงและการดนตรีให้มีความพร้อมทั้งทักษะฝีมือทางเทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอันเป็นเลิศเพื่อเติบโตเป็นนักแสดงและศิลปินคุณภาพและร่วมขับเคลื่อนวงการศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลต่อไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพเรือแจ้งเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนส่วนผู้ที่จองไว้แล้วยังคงได้ตามเดิม
2: กองทัพเรือแจ้งประชาสัมพันธ์ขอเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่เปิดให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาและมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่16กันยายนนี้เพื่อดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการจองที่นั่งทั้งนี้ผู้ที่จองที่นั่งไว้แล้วทั้งในวันซ้อมใหญ่คือวันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายนในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่สิทธิการจองดังกล่าวจะยังคงอยู่และกองทัพเรือจะแจ้งกำหนดการเปิดจองที่นั่งรอบใหม่ในโอกาสแรกขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบพระคุณทุกท่านปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันประมงแห่งชาติประจำปี2569
3: ที่หนองฝายหลวงโรงเรียนบ้านสามัคคีหมู่ที่2

0: ตำบล นาป่าแซงอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันประมงแห่งชาติประจำปี2569โดยมีนางทิพย์สุดาต่างประโคนประมงจังหวัดดำเนินฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญจำนวน 200,000 ตัวเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในพื้นที่พงศ์ศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรียกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับภูมิทัศน์เพื่อประโยชน์ประชาชน
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมคณะพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาตามพระราชดำริหุบกระพงห้วยทรายใต้ณอ่างห้วยทรายใต้และแก้มลิงลำห้วยใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ผ่านการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยการก่อสร้างทางจักรยานและลู่วิ่งบนสันเขื่อนและรอบอ่างเก็บน้ำใต้โครงการอาคารศาลาชมวิวห้องน้ำตลอดจนการปรับปรุงถนนทางเข้าลานจอดรถการปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและการปลูกต้นไม้ริมฝั่งถนนซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้นอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าและพื้นที่ทางเดินรอบแก้มลิงลำห้วยใหญ่ตำบลชะอำโดยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดเพชรบุรี

0: และหน่วยงานใช้ถนนหรือกปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีศักดิ์ศรีโดยมีนายก่อลาบประกอบสุขขนส่งจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีเกียรติเข้าร่วมณห้องแก้วเจ้าจอมชั้น1โรงแรมเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดระนองโดยในปีงบประมาณ2569จังหวัดระนองมีผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือจำนวน12รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 944,500 บาทประกอบด้วยขาเทียมรถนั่งคนพิการหรือวีลแชร์อุปกรณ์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพลดอุปสรรคในการดำรงชีวิตและส่งเสริมให้ผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปกรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทำลายของกลางกว่า2ล้านชิ้นมูลค่ากว่า 2,145 ล้านบาทป้องกันสินค้าไม่ได้มาตรฐานถึงมือผู้บริโภค
1: นาปิยนุชวุฒิสอนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์และองค์กรพันธมิตรเดินหน้าปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยปีนี้ได้นำของกลางในคดีที่ถึงที่สิ้นสุดแล้วจำนวน 2,85,705 ชิ้นครอบคลุมสินค้าทั้งประเภทเครื่องแต่งกายนาฬิกากระเป๋าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่รถยนต์

ขณะที่มูลค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 138.19 โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเร่งขับเคลื่อน IP Work Plan ร่วมกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ละเมิดสูงเพื่อแสดงพัฒนาการของไทยในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนไม่ซื้อไม่ขายและไม่สนับสนุนสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปุริมปราศโสภาภาครายงาน

0: ลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CBS News ของสหรัฐรายงานโดยอ้างการเปิดเผยแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทางการจอร์แดนที่ระบุว่าเครื่องบินรบของสหรัฐหลายลำรวมถึงเครื่องบินรบรุ่น A-10 Thunderbolt 2และเครื่องบินขับไล่รุ่น F-15 ได้รับความเสียหายจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพอิหร่านที่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในประเทศจอร์แดนเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีทหารสหรัฐได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุโจมตีครั้งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกองทัพสหรัฐทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านจำนวน5ลำบริเวณใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านพยายามโจมตีเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองซูมีทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนซึ่งมีพรมแดนติดกับรัสเซียเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก20รายขณะที่ทางการแคว้นซูมียืนยันว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ศูนย์การค้าแห่งนี้ได้แล้วด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนประณามการโจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเมืองซูมีพร้อมเรียกร้องให้บรรดาชาติพันธมิตรทำงานร่วมกันเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนหน่วยงานด้านสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรปโคเปอร์นิคัสรายงานว่าเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ร่วมกับเดือนกรกฎาคมปี2566โดยอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 1.65 องศาเซลเซียสซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ 1.5 องศาเซลเซียสที่หลายประเทศทั่วโลกพยายามควบคุมไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มเกินระดับดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนองค์การโคเปอร์นิคัสยังระบุว่าสถิติดังกล่าวเกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังรุนแรงขึ้นซึ่งดึงความร้อนจากมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศนายไซมอนสตีลหัวหน้าฝ่ายสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติกล่าวว่าอุณหภูมิที่สูงเป็นประวัติการณ์ครั้งนี้สะท้อนถึงผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ทำให้วิกฤตภาวะโลกร้อนรุนแรงขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ48ของโลกอันดับ1จากกลุ่ม C พบกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามช่วยกันสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายให้กับออสเตรเลียไป0-3เซต22-25 24-26 และ19-25ส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยหยุดเส้นทางไว้ในรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนออสเตรเลียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวพิชญ์พงษ์จีนาพันธ์นักเทนนิสไทย

0: เซต6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปเข้าชิงชนะเลิศกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันประเภทชายคู่พิชพงศ์จีนาพันธ์จับคู่กับอภิวัฒน์เครือวันช่วยกันหัวชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันกับเจเดนจุงจากสหรัฐอเมริกา2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ3ส่งผลให้คู่ไทยผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับดินเทียนดุงกับโตวินหนานคู่นักหัวชาวเวียดนามนายสุรศักดิ์พันจริญวรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในนามตัวแทนรัฐบาลกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยที่สามารถผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยระบุว่าความสำเร็จของนักกีฬาทุกคนเป็นผลมาจากความขยันมีวินัยและตั้งใจจริงในการฝึกซ้อมโดยการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาทุกครั้งขอให้นักกีฬาทุกคนตระหนักว่ามีหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยที่จะนำเสนอวัฒนธรรมความเป็นไทยไปเผยแพร่สู่สายตานานาชาติส่วนการแข่งขันกีฬาซึ่งเป็นหน้าที่หลักก็ขอให้เก็บชัยชนะมาให้ได้บนพื้นฐานของน้ำใจนักกีฬาน
1: ักกีฬาทุกคนจะต้องตระหนักว่าตนเองยังมีหน้าที่สำคัญคือการทำหน้าที่เสมือนกับเป็นทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยซึ่งจะต้องนำขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมคุณลักษณะและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไปเผยแพร่แก่นานาชาติส่วนในการแข่งขันกีฬาซึ่งเป็นหน้าที่หลักของนักกีฬาทุกคนแม้ชัยชนะจะเป็นสิ่งที่นักกีฬาประชาชนคนไทยทุกคนปรารถนาแต่ชัยชนะนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาน
0: อกจากนี้นายสุรศักดิ์พันจริญวรกูลยังกล่าวต่ออีกว่าในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจต้องเดินทางไปประเทศนอร์เวย์ทำให้ไม่สามารถมาพบกับนักกีฬาได้ด้วยตนเองแต่ได้ฝากย้ำกับนักกีฬาว่าทุกคนคือคนสำคัญและเป็นศักดิ์ศรีของประเทศพร้อมขอฝากกำลังใจเป็นการส่วนตัวให้นักกีฬาทุกคนประสบความสำเร็จจากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้นายบรรสิทธิ์รักวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและ2วิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวกิจกรรม Jazz X Mono Fan Connect AVC Champion Trophy Road to Olympic 2028ที่อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลถนนแจ้งวัฒนะเปิดโอกาสให้แฟนชาวไทยได้สัมผัสถ้วยรางวัล AVC Champion Trophy หรือถ้วยแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมลอสแอนเจลิส2028มาครอง2วิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าชื่นชมเพื่อนร่วมทีมชาติที่ทำผลงานได้ดีและสามารถคว้าแชมป์เอเชียพร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมได้ความสำเร็จในครั้งนี
2: ้หนูมองว่าน่าจะเป็นกำลังใจเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้เขามีกำลังใจในการเดินในเส้นทางวอลเลย์บอลต่อไปค่ะแล้วก็มันก็ดีกับวงการวอลเลย์บอลของเราด้วยที่จะได้มีสายเลือดใหม่ๆเข้ามาแล้วก็สามารถแบบผัดเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนรุ่นไปได้อีก
0: นอกจากนี้ภายในงานยังมีนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนทีมชาติไทย U17 และ U18 รวมถึงเยาวชนจากทีมสโมสรวอลเลย์บอลนครนนทวิทยา6เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ต่อไปผานิชคาดนาครายงาน
3: เร่งคูออนเร่งคูออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
6: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวและรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวแต่ยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่า

0: ใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาธิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: ับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับมายังรายการ World in Perspective ครับคุยเรื่องราวของโลกครับกับผมวนชัยจิตทิวงศ์ครึ่งชั่วโมงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสวทช FM 93.5 และสวทช FM 95.5 ครับวันนี้จะมาประเมินนโยบายต่างประเทศไทยในยุคของสนลู่ลมยุคที่มหาอำนาจเข้ามามีบทบาทแบบซับซ้อนมากยิ่งขึ้นกว่าสมัยสงครามเย็นนโยบายสนลู่ลมที่พูดกันว่าไทยเราเกาะกระแสโลกวางตนเป็นกลางเข้ากันได้ทุกฝ่ายจะยังคงใช้การได้จริงหรือไม่ในยุคนี้ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการที่มาร่วมเสวนากันในงานไผ่ลู่ลมหรือล้มไม่เป็นท่านะก็เป็นงานที่จัดขึ้นโดยคณะรัฐศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมเองมีโอกาสเข้าไปร่วมงานนี้ขึ้นมาแล้วก็เห็น เนื้อหาที่น่าสนใจจับใจความมาเล่าสู่กันฟังครับถึงภาพรวมที่หลายๆคนที่อยู่ในวงการวิชาการเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นเขาให้ข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะมาครับว่าไผ่ลู่ลมในยุค 21st century นั้นเวิร์คหรือเปล่านะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนี้ควรจะเอามารับเอาไว้เป็น mindset ของเราเลยในยุคนี้นะเปลี่ยนแปลงระบบราชการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการรัฐกิจก็คือการปฏิรูปราชการคุยกันไปแล้วครับ

อฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

0: ทำอะไรอยู่ล่ะเจ้ากล้า
1: แต่งกลอนส่งการบ้านคุณครูครับเนี่ยประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้องร่วมกันใครโกงเราต้องฟันและ
0: เฮ้ยจะดีเหรอเจ้ากล้า
1: ดีสิครับคนขี้โกงต้องเจอของแรง
0: งั้นใครโกงเราต้องฟันอย่าให้มันยังได้ใจ
1: โกงภาษีโกงเงินรัฐต้องขจัดให้หมดไปคอรัปชั่นจะหมดได้ต้องร่วมใจสอดส่องดูแล
0: เอาจบ
1: เย
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าเธอสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้

0: องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
1: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
0: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
1: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
0: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
1: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์

0: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
1: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกง
4: FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811330630

0: FM 104.5 MHz โทร0424003033
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทน์โทร6118074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630ณครหลวงเวียงจันทน์54071115407111เด้อ

0: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245

0: ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
1: สารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
2: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
3: นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อแม่เลี้ยงค่ำจำปาทองโทร020-5540-7111 5540-7111
2: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
4: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368 089-687-3368
5: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ลูกทุ่งแซนสุวรรณนะคะกับดีเจสาวพัดสอนคนเก่าคนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มเติมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆคนเลยนะคะมื้อนี้สาวพัดสอนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นตราแซนสุวรรณนะคะฟังบ่ผิดค่ะท่านผู้ฟังฟังบ่ผิดน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณนะคะพ่อแม่ๆอาจสงสัยเป็นยังสาวพัดสอนคือได้เอาน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณมาขายเนาะคือแบบนี้ค่ะสาวพัดสอนสิเว้าให้ฟังเนาะน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณเนี่ยเพิ่นขายมา20ปีแล้วเด้ค่ะท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าเพิ่นพึ่งมาผลิตเด้บ่แม่นแบนน้องใหม่เด้ค่ะท่านผู้ฟังเพิ่นขายมาโดนแล้วเด้40ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังสาวพระสอนก็เห็นอยู่ตลอดนั่นล่ะแล้วก็บ่แม่นคู่แข่งของน้ำมังคุดที่สาวพระสอนขายอยู่เด้ค่ะท่านผู้ฟังลองคิดตามเนาะผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่มายาวนานถึง10ปีเพราะฉะนั้นต้องดีแท้ล่ะเพิ่นของต้องดีแท้ล่ะซั่นอยู่บ่ได้โดนค่ะท่านผู้ฟังสันยูบ่ได้โดนปานนี้เนาะสาวพัดสอนไปส่งน้ำมังคุดยี่ห้ออื่นก็เห็นน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณตั้งอยู่เกือบทุกร้านไหมคะท่านผู้ฟังเลยถามร้านค่ะเพิ่นว่าขายดีบ่น้ำมังคุดแสนสุวรรณเนี่ยคือเห็นเกือบทุกร้านแท้ร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขายดีคักสันบ่มีโฆษณาก็ขายได้เอ้าสาวพัดสอนก็เงิดละเนาะบ่มีโฆษณาขายได้อีกต่างหากแสดงว่าของเพิ่นดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังถ้าของบ่ดีนะมันจะขายบ่ได้เลยเด้เพราะว่าบ่มีโฆษณาแม่นบ่ค่ะแล้วบ่แม่นอีกอย่างนึงเด้ค่ะผู้ฟังขายแพงกว่ายี่ห้ออื่นอีกเด้ของเขาขายกันขวดละ360เนาะจังของแสนสุวรรณนี่ขาย370 3ขวด 1,100 เอ้าแพงแต่ว่าอันร้านค้าเพิ่นว่าแพงแม่นอยู่แต่ว่าลูกค้าซื้อว่าซั่นเพราะว่าลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวว่ากินแล้วเห็นผลว่าซั่นลูกค้าก็เลยต้องมาถามมาถามกับร้านน่ะตลอดร้านก็เลยต้องมีติดร้านไว้ตลอดว่าซั่นก็เลยต้องซื้อมาไว้ติดตลอดบ่มีบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะสาวพัดสอนก็เลยซื้อลองมาทดลองกับเจ้าของล่ะค่ะท่านผู้ฟังว่าดีแท้บ่วะสาวพัดสอนก็เลยลองมากินเพราะเฮาต้องเปิดโอกาสเด้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์ใดดีเฮาก็สิได้มาแนะนำเพราะว่าเฮาเป็นดีเจจัดรายการเกี่ยวสุขภาพเนาะเฮาก็เลยอยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อสิได้เป็นการไว้วางใจเชื่อใจกันว่าเออสาวพัดสอนเอาอีหยังมาขายนะก็คือสิดีเบิดก็สิเชื่อใจกันเบิดคันแนวบ่ดีสาวพัดสอนบ่กล้าเอามาขายดอกเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่บัดที่นี่สาวพัดสอนน่ะกินไปสิเว้าให้ฟังเด้อค่ะท่านผู้ฟังเอาดีแท้ๆดีเกินคาดดีตามที่เพิ่นเว้าสาวพัดสอนก็เงิดล่ะเนาะเออมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าสาวพัดสอนก็บ่อยากเว้าหลายล่ะเพราะว่าราคาเพิ่นแพงกว่าแม่นอยู่แต่เพิ่นขายได้เนาะเป็นสินค้าขายตัวมันเองแม่สาวพัดสอนก็มักตรงนี้ล่ะสาวพัดสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของนะว่าเออสั่นก็ลองเอามาขายพอบางเทื่อนะสาวพัดสอนไปส่งของหรือไปส่งน้ำมังคุดตัวเดียวหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนั่นแหละค่ะกะจะมีลูกค้าแล้วก็ร้านค้าจะถามว่าคือพวกเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาขายเด้เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกกาฟงกาแฟสาวพัดสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของว่าเออสั่นเดี๋ยวสาวพัดสอนนะจะเอาเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกโต

ผลิตภัณฑ์ดีๆนะมันดีได้คุ้มค่ากับเงินที่เขาซื้อไปนะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลสาวพระสอนก็เลยเอามาบอกเอามาบอกกล่าวเอามาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจอีกสักยี่ห้อหนึ่งเบิ่งเนาะส่วนหน้ามังคุดยี่ห้อเดิมสาวพระสอนก็ยังขายอยู่ปกติแหละค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็อยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังเนี่ยล่ะค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูเด้อค่ะบ่ต้องซื้อหลายซื้อจาก3ขวดเพิ่มมาอีก100นึงก็บ่เป็นหยังแต่สุขภาพเฮาดีขึ้นกินแล้วเห็นผลก็อยากให้ไปลองกินแซมกันเบิ่งนะคะก็เป็นน้ำมังคุดเนี่ยล่ะค่ะสกัดแบบเข้มข้นดีๆนะคะสาวประสงค์ก็เลยอยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้นะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลนะคะเฮาสิได้เชื่อใจไว้วางใจกันได้คือเก่านะคะบ่อยากเว้าหลายเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพ่อๆแม่ๆเนาะเพราะว่าสาวพระสอนได้แค่บอกได้แค่แนะนำนะคะตอนนี้นะคะอันเพื่อนจัดโปรอยู่นะคะขวดนึงเนี่ย370แต่คันซื้อ3ขวดเนี่ย 1,100 ตอนนี้เพื่อนมีโปรเป็นแถมสบู่จะเป็นสบู่มังคุดเลยค่ะแท้ๆเลยค่ะสบู่มังคุดที่แบบหอมเลยนะคะกะสาวพระสอนอยากให้พ่อแม่ๆนะคะคนผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองเปิดใจกับน้ำมังคุดตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตเพิ่นขายมาแล้วนะคะจะ10ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินก็ได้อาจจะเคยกินยี่ห้อน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่เนาะที่นี่อาจจะหาซื้อยากอีหยังสินะอาจจะหาซื้อบ่ได้อะไรเสียเพราะว่าบางร้านเนี่ยเพิ่นก็ว่าสั่งยากอีหยังเสียเออแต่บางคนเนี่ยเพิ่นก็บ่เปิดใจแท้เด้บางคนเคยกินน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยเพิ่นก็ตามหากินเด้จากการที่สาวสอนได้ไปสัมภาษณ์จากการที่ดูบางคนน่ะเพิ่นกินหลายๆยี่ห้อเพิ่นก็ถูกใจได้เพิ่นก็สิกินนั่นเอ้าบ่เป็นหยังเนาะบ่เว้าล่ะก็คืออยากให้ลองเปิดใจเบิ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเสื้อบ่เสื้อบ่เป็นหยังลองซื้อไปกินบ่ดีก็บ่ต้องซื้อต่อท่านดีเฮาก็กินต่อไปมันสุขภาพของเฮานะคะอยากสุขภาพดีบ่มีขายคันอยากได้ก็ต้องดูแลเองนะคะสรรหาแนวที่ดีมาให้แล้วนะคะสาวพระสอนบอกได้แค่นี้นะคะเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับสาวพระสอนใหม่นะคะเดี๋ยวจังใดก็สาวพระสอนก็เว้าคำเก่าลองเปิดใจดูนะคะตัวนี้ดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ

0: ยายน่ะสงสัยสงสัย
1: สงสัยยังเหรอยายรวย
0: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีกี่ห่อใดจังสิได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
1: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
0: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไดล่ะ
1: ก็ขวดสีเหลืองทองเด้อยายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็บ่มีกล่องนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังได๋กล่องเด้อยายเด้อ
0: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
1: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
2: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192945ทวนซ้ำ0979192945
0: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
1: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
0: บาทนี่ล่ะย่ายจะได้ไปจวดน้ำมัว

0: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
1: ช่วงเรื่องจริงจากปากผู้ดื่มน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณครับช่วงนี้นุ่มนาไม่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมคุณพ่อที่ดื่มน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณขอให้พ่อแนะนำตัวหน่อยครับพ่อชื่ออะไรครับ
2: พ่อพยเทศ
1: พ่อเทศ
2: สีพล
1: ครับผม
2: อยู่บ้านหนองไผ่บ้านตะเคียนหนึ่ง81ตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิน้ำมังคุดแสนสวน
1: เป็นยังไงครับบ้าน
2: นอกจากว่าดีของเขาอยู
1: ่ครับแต่ก่อนหน้านี้มีปัญหาสุขภาพเป็นยังครับพ่อ
2: ความดันสูง
1: ความดันสูง
2: ปวดไหล่ปวดแท้ถอยเนี่ย
1: ครับ
2: อยู่นี่กินกันของจากว่ามันดีเติบหลายเติบเยอะ
1: เป็นความดันสูงวัดได้หลาย
2: เ
1: ป็นไหนจำได้บ
2: ่ตัวแต่ก้อนกันวัดก้อนนั่นก็ได้มอ200คนแล้ว
1: ครับผม
2: นั่น
1: เกือบ200เนาะมื้อนี้ผมมีโอกาสได้มาวัดความดันให้น้ำมื้อนี้กินนางจากกินน้ำมังคุดแสนสวรรค์ไปแล้วจักมื้อพ่อเนี่ย
2: จักมื้อเลย
1: มันไปหลายเป็นไหนจักขวดแล้ว
2: ขวดครึ่ง
1: มันไปขวดครึ่งเนาะมื้อนี้ผมมาวัดนี่แต่วัดได้130กว่าค่าล้างนี่80 80138 80อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติครับผมบัดนี้อาการต่างๆมันดีขึ้นบ่สำหรับความดัน
2: ก็ว่ามันดีแล้วเติบเมื่อ
1: แบบใด
2: แต่ก่อนมันไหลไม่แข็ง
1: โอ้เวลาความดันมันขึ้นนี่ไหลนี่สิแข็งมันบ่
2: แข็ง2ครั้งเป็นก้อน
1: เดี๋ยวนี้
2: มันเคยกินแล้วเรียกว่าเป็นก้อนอยู่นะ
1: กินมันขวดกว่านี่นะมันนิ่มขึ้นนี่นะ
2: นิ่มขึ้น
1: ความดันก็ลดลง
2: ความดันก็ลด
1: ครับ
2: แล้วว่ามันดีอยู่แล้ว
1: ครับรสชาติเป็นไงพ่อดีป่ะ
2: รสชาติก็ดีอยู
1: ่หน้าที่มันเป็นแผลเป็น
2: แกะออกเต็มก็เป็นเลือดติด
1: บ่เศร้าจักเทียเป็นมาแล้ว2ปีแต่งวดที่แล้วผมมาเนี่ยก็คือเห็นว่ามันเห็นว่ามันเป็นแผลหลายนะครับบ่แห้งแต่มางวดนี้รู้สึกว่ามันแห้งหลายกว่าเก่าแม่นบ
2: ่มี
1: ช่วงบ
2: ่ใบเบิ่งก็คือเหลียวๆอยู
1: ่แต่ก่อนมันแข็งกว่านี้
2: มันแข็งเหรอ
1: เป็นอาการอักเสบมันเฮ็ดให้มันเฮ็ดให้มันแข็งมันบ่
2: คือสิเป็นเพิ่นล่ะคือว่า
1: อ๋อแต่ว่า
2: หนาว
1: วันนี้ก็เลยมาเห็นเบิ่งคือมันยังเหลือร่องรอยนี่มันเหลืออยู่ด้านข้างแก้มนิดนึงแต่ก่อนเนี่ยบริเวณหน้าผากเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยเด้อพ่อ
2: เต็มหมดแล้ว
1: แม่นบ
2: ่
1: ได้ส่องกระจกเบิ่งเด้อบ
2: ่มันส่องมองอยู
1: ่ติมันดีขึ้นบ่ส่วนหน้านี
2: ่ก็ดีอยู
1: ่กินมาขวดครึ่งนี่นะ
2: ดีอยู
1: ่แม่นบ
2: ่อ๋อแต่ก่อนหน้ามันแข็ง
1: ครับผมเวลารูปหน้านี่มาเซานี่แข็งปั๊กเลย
2: แข็งแข็งก้อนก็รู้เคยซั่ว
1: พอมากินน้ํามากดแสนสุวรรณเข็ดขวดครึ่ง
2: ขวดครึ่ง
1: น้ํามันนิ่มขึ้นติ
2: น้ํามันนิ่มๆบ่ายบางทีเร็ว
1: ๆอ๋อ
2: แต่บ่กล้าแย้งหรอกมันผู้ให้บ่อยากให
1: ้บ่ที่ผมเบิ่งนี่มันมีแนวโน้มไปในทางที่ดีเด้อครับรู้สึกว่ามันสิจับเกล็ดแห้งแห้งหลายขึ้นอันนี้เป็นมา2ปีแล้วติ
2: 2ปีแล้ว
1: แพ้โดยที่บ่ทราบสาเหตุดีๆก็อักเสบออกมา
2: ได้เอากินสอสีนี่เลยเนี่ย
1: อ๋อ
2: คิวตัวที่จดหมายเลขได้ไหม
1: ครับ
2: ได้แค่ละ2ตัว3ตัว
1: ทรมานบริเวณที่มันเป็นแผลนี่ครับพ
2: ่อทรมานดอกกระยูพ่อจะซ
1: ื้อมันลึงแล้ว
2: มันลึงแล้ว
1: คันบ
2: ่บ
1: ่บ่คัน
2: บ่คัน
1: แต่ว่าอยู่ดีๆผู้พองออกมาเลย
2: มันเป็นหนึ่ง
1: โดยที่ผู้ทราบสาเหตุ
2: บ่ฮู้แล้ว
1: การเคมีอย่างได้ไปสัมผัสบ่ก่อนหน้านี
2: ้บ่ได้ไปยังหรอกมีแต่แพ้ยากันยุงแพ้อย่างซื่อละ
1: อ๋อแพ้แล้วก็เป็นแบบนี้เลยเป็นมา2ปี
2: 2ปีแล้ว
1: พอถึงบ
2: ่ถึง
1: ได้ไปหาหมอบ
2: ่ไปอยู่ครับขอบ่เบิ่งหน้า
1: ให้เขาเอายังให้บ่ขอให้ทาบ
2: ่บ่
1: ให้ยาทาติ
2: บ่ให้ยาย
1: าแก้แพ้เขาให้บ
2: ่แก้แพ้ก็เขาซื้อหาซื้อเอากินเอง
1: เอาส่วนมากไปหาหมอนี่คือไปหาความดันโลหิตสูง
2: ไปหาไปเอายาไอ
1: ้ความดัน
2: ความดันในวัดเนี้ยอนามัยเนี่ย
1: ไปเอาอยู่กับอนามัยเนาะ
2: อยู่บ้านเนี้ย
1: ครับผมเพิ่นก็มาวัดให้เพิ่นก็วัดความดันแล้วก็จ่ายยาความดันให้
2: ยาความดันให
1: ้บ่หวานบ่เป็นเนาะ
2: บ่เป็น2เดือนแล้วเท่านั้น
1: ครับ2เดือนแล้วเท่านึงความดันล่าสุดที่ไปวัดนี่ของก้อนที่กินน้ํามังคุดแสนสุวรรณนี่ความดัน100เท่าไหร่ก
2: ็อย่าพอ200
1: แต่ว่ามากินน้ํามังคุดแสนสุวรรณแล้ว130กว่านี
2: ่ดีขึ้นได้เติบอยู
1: ่ดีขึ้นหลายเลยพี่พ่อ
2: ดีหลายอยู
1: ่คุณภาพชีวิตอื่นมันดีขึ้นบ่รู้สึกว่ามีเหี้ยมีแห้งหลายข
2: ึ้นบ่บ่ไปกินข้าวไหลเอาเก่าแท้แต่ดอกตา
1: ลแซ่บน้ำติ
2: แซ่บเหรอ
1: กินข้าวแซ่บขึ้น
2: ลูกสาวมาส่งน้ำมือออกตีมั่วข้าวหรอมาดีกินมั่วมากินเหล้าไปได้หลาย
1: ครับกินไปหมดไปขวดกว่านี่รู้สึกว่าผิวพรรณมันต่างบ่พ่อ
2: ต่าง
1: ต่างแบบใดต่างแบบใด
2: ต่างเนี่ยมันเบาตัว
1: ขออนุญาตได้พ่อได้เบิ่งหน้าพ่ออีกนิดนึง โอ้ด้านบนนี่มันแห้งไหมพ่อ
3: ย่า
1: เออเนาะยังอยู่แก้มด้านนี้ด้านเดียวเท่านั้นเองที่มันยังอยู
3: ่มันก็เหลวๆอยู่ดอกตัวแต่กินมันแข็งด้วย
1: อืมแข็งแห้งเลยมันบ
3: ่มันแข็งเป็นด้านด้าน
1: เป็นอักเสบเลยมันบ
3: ่เออแบบอักเสบ
1: อืมที่ผมเบิ่งนี่คือมันแห้งไปหลายไหมพ่ออ
3: ื
1: มเอ้าให้ความมั่นใจด้วยว่าน้ำมังคุดที่เขากินพี่น้ำมังคุดยังยี่ห้อยัง
3: แสนสวน
1: ครับผมกินแล้วเป็นได
3: กินแล้วก็มีแห้ง
1: ครับ
3: สุขภาพดี
1: ความดันลดลงบ่
3: ความดันก็ลด
1: ครับผม
3: กินข้าวก็แซ่บย่างก็เบาโตดี
1: ครับผมครับผมขวดสีเหลืองทองนี่นะพ่อเนาะ
3: ขวดสีเหลืองทองนะ
1: ครับผม
3: มันบ่มีนั่นดอกคนหุ่นเยอะกันตายไปแล้ว83ปีแล้วนะครับ
1: แต่ที่อายุ83ปี
3: 83ปีนี่แล้ว
1: ครับผมครับผมนะมื้อนี้นุ่มนะไม่เห็นแล้วล่ะคุณภาพของน้ำมังคุดแสนสวรรค์เป็นที่ประจักษ์นะพ่อเน
3: า
1: ะครับดีบ
3: ่ดีโอ
1: ้ครับผม
3: ฉันเผยมีโรคก็ซื้อมาเขียนทั้งโรค
1: ครับ
3: มันไรอ่ะ
1: มันไรติไรแบบใดพ
3: ่อไรมันเป็นเหมือนๆแต
1: ่ตอนนี้เข้าไป
3: นอนก็ดี
1: ม
3: ันนอนหลับดี
1: ครับแล้วไรเนี่ยที่เราอะไรมันเศร้าไรไปเดี๋ยวนี
3: ้มันเกิดเขาเหลือกันเศร้าไรอ่ะฉันกินไม่ไหมก็หน่อยกินแล้วก็ร้อนเหลวหลับดีพูด
1: พอใจอยู่นะพ่อเนาะ
3: พอใจอยู่
1: โอเคโอเคนุ่มนะแม่กะมานี่ก็ขอขอบคุณคุณพ่อเด้อที่ให้โอกาสได้มาเยี่ย
3: ม
1: ครับขอบคุณหลายๆด้วยพ่อเด
3: ้อบ่ต้องถามอยู่บ้านเด
1: ้ครับ
3: อยู่บ้านอยู่อยู่เส
1: บ้านผมติบ้านผมอยู่ในเมืองอยู่บ้านโพน้อย
3: โอ้บ้านโพน้อยจ้ะ
1: ครับผม
3: โพน้อยคือไงอ่ะ
1: ครับผมนะขอบคุณหลายๆด้วยพ่อเด
3: ้อขอบคุณ
1: ครับขอบคุณนะครับ
3: โชคดี
1: โชคดีครับ
3: โชคดี
4: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลเฮด ACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
5: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์ทหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
6: สาวพัดสอนเบอร์097919 2245ทวนซ้ำ
0: 097 9

0: แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดนำน้ำแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ
1: เรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: พี่จอยครับวงตระกูลตั้งแต่ที่กิจที่แปดบุญน้องแกครับเบอร์สี่บุญเลี้ยงครับน้องบุญน้องพุ่งครับ
0: คือมีปัญหาเรื่องภาวะเส้นเลือดในสมองตีบเนาะ
2: เป็นมันเจ็บแต่เดินนะครับมือแหลกวงเว้ยที่ข้างหัวแล้วครับยังไม่เลยครับไม่แข็งแรงแต่ปั้นก็เดินอีกจุดที่จะเรียนนะก็เดินแบบเดินไม่ตรงนะก็ในลิ้นแข็งครับพูดก็ไปชัดแบบกินเงินไปสองขวดแล้วครับประมาณอาทิตย์กว่าๆครับเดี๋ยวนี้เราพูดได้แล้วล่ะเราดีแน่แล้วครับอาการวันนี้แข็งแรงดีด้วยครับเพราะว่าวันร่างกายมันดีขึ้นเก่านะร่างกายมันเหมือนเคลื่อนตัวดีขึ้นนะมันก็เดินได้แข็งแรงไงเดินได้แข็งแรงแล้วก็ไปเสียมาใช้ได้นะมันจะฟ้อย่างได้ย่างไปหันไปนี้ได้เลยเดินยืดก็ได้รอบสองรอบนี้ก็เมื่อตะก้อนนี้เดินนี่ก็หางรอบก็ต้องมือเป็นอะไรแบบร่างกายดีขึ้นครับตะก้อนนี้ใช้เพื่อการออกกับตะก้อนนี้มันมีขับท้าดีแล้วครับว่าดับดีครับเดินนี่ก็เวลาย่างเวลาลุกขึ้นกับย่างเดินได้ยืดเดินนี่ก็ได้ยิงตัวแล้วก็เดินได้เลยครับตะก้อนนี้เคยไหมครับครับมันดีเวลาเจอผมนะดูซิว่าใจมันดีขึ้นแล้วเคลื่อนได้เก่านะร่างกายมันสูงต่อไปนะครับตะก้อนมันจะสูงเลยนะคุ้มด้วยครับ
1: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณ

0: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245คุณผู้ฟังคะสังเกตดูอาการตัวเองนิดนึงนะคะถ้าคุณมีอาการเหนื่อยหอบง่ายมือเท้าชาใจสั่นหน้ามืดเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนตาพร่ามัวปวดตาปวดศีรษะปวดต้นคอเลือดกำเดาออกบ่อยๆคุณอาจจะมีอาการของโรคความดันโลหิตสูงก็ได้วันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับโรคนี้พร้อมๆกันให้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวเองให้ปลอดภัยโดยหนุ่มอนามัยหยิบมาฝากจากสาระสุขภาพค่ะ
2: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
3: โรคความดันสูงหรือโรคความดันโลหิตสูงเป็นภาวะความดันเลือดภายในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติตลอดเวลาหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงตามมาจนถึงขั้นเสียชีวิตได้สถานการณ์ของโรคความดันสูงทั่วโลกมีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้นเพราะเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตของคนทั่วโลกถึง 9.4 ล้านคนและยังพบว่าเป็นสาเหตุของการเกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดในสมองและภาวะหัวใจล้มเหลวได้ถึง 50% นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า25ปีประมาณ4ใน10คนเป็นโรคความดันสูงและในหลายประเทศยังพบอีกว่าประมาณ1ใน5คนเป็นกลุ่มเสี่ยงในโรคความดันสูงสำหรับในประเทศไทยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าจำนวนผู้ป่วยและอัตราการเสียชีวิตจากโรคความดันสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี2550พบอัตราผู้ป่วยในต่อประชากรแสนคนที่เข้ารับการรักษาโรคความดันสูงจาก 1,025.44 เพิ่มขึ้นเป็น 1,561.42 ในปี2557และมีอัตราการเสียชีวิตโรคนี้ต่อประชากรแสนคนเป็น 3.64 ในปี2550เพิ่มขึ้นเป็น 10.97 ในปี2557อาการของโรคความดันสูงโรคความดันสูงส่วนใหญ่ไม่ค่อยแสดงอาการผิดปกติยกเว้นในผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันสูงระยะรุนแรงก็อาจมีอาการแสดงเช่นปวดศีรษะรุนแรงหายใจสั้นเลือดกำเดาไหลซึ่งอาการเหล่านี้ยังถือว่าเป็นอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจงและบอกไม่ได้ชัดเจนหรือในบางรายทราบเมื่อตรวจพบภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงขึ้นแล้วทำให้ต้องหมั่นมีการตรวจสุขภาพและวัดค่าความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอจึงทำให้โรคนี้ถูกเรียกว่าเป็นฆาตกรเงียบที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้อย่างไม่ทันระวังตัวสาเหตุของโรคความดันสูงโรคความดันสูงแบ่งเป็น2ประเภทคือชนิดที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดซึ่งไม่สามารถระบุถึงต้นเหตุการเกิดได้และชนิดที่ทราบสาเหตุซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสภาวะเช่นภาวะหยุดหายใจขณะหลับโรคไตปัญหาต่อมไทรอยเนื้องอกที่ต่อมหมวกไตหลอดเลือดผิดปกติแต่กำเนิดการใช้ยาบางชนิดการใช้สารเสพติดหรือแอลกอฮอล์การวินิจฉัยโรคความดันสูงแพทย์จะวินิจฉัยโรคความดันสูงโดยดูจากการวัดค่าความดันโลหิตของผู้ป่วยเป็นหลักจะมีการตรวจวัดหลายครั้งเพื่อความแม่นยำของผลการตรวจซึ่งค่าความดันโลหิตที่วัดได้จะแบ่งออกเป็น2ค่า โดยตัวแรกเรียกว่าค่าความดันซิสโตลิกเป็นความดันโลหิตในหลอดเลือดแดงขณะที่หัวใจบีบตัวและตัวที่2เรียกว่าค่าความดันไดแอสโทลิกเป็นค่าความดันโลหิตในหลอดเลือดแดงขณะหัวใจคลายตัวโดยให้คำนิยามของโรคความดันสูงว่าเป็นภาวะที่ตรวจพบความดันเลือดในหลอดเลือดแดงสูงกว่า130/80มิลลิเมตรประหลอดแต่หากวัดค่าความดันโลหิตสูงได้ตั้งแต่120/129/80มิลลิเมตรประหลอดแพทย์จะวินิจฉัยว่าผู้ป่วยอยู่ในภาวะก่อนความดันสูงซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันสูงในอนาคตภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันสูงหากปล่อยให้เกิดโรคความดันสูงเป็นระยะเวลานานและดูแลรักษาอาจส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาโดยมักจะพบโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดแดงโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองโรคไตเรื้อรังเกิดความเปลี่ยนแปลงทางสมองในด้านความจำมีปัญหาทางด้านสายตาหรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันก่อให้เกิดความเสียหายจนถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งมีสาเหตุทั้งจากโรคสูงโดยตรงหรือโรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรงการรักษาโรคความดันสูงแพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านการรับประทานอาหารเบื้องต้นโดยการลดอาหารประเภทโซเดียมสูงหรือเค็มเน้นรับประทานผักและผลไม้ที่มีกากใยสูงธัญพืชปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันที่ดีต่อร่างกายหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ประเภทเนื้อแดงไม่ดื่มแอลกอฮอล์ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและการใช้ยาร่วมด้วยเพื่อช่วยปรับค่าความดันโลหิตให้ลดลงอยู่ในระดับปกติทั้งนี้การรักษายังต้องคำนึงถึงชนิดของโรคด้วยเพราะหากเป็นชนิดที่ทราบสาเหตุผู้ป่วยมีโอกาสในการรักษาหายได้มากกว่าชนิดที่ไม่ทราบสาเหตุการป้องกันโรคความดันสูงการควบคุมความดันโลหิตในระยะยาวสามารถทำได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดำเนินชีวิตทั้งในเรื่องของการรับประทานอาหารออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่สูบบุหรี่และควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเป็นพื้นฐานรวมไปถึงการหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อตรวจดูว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงหรือไม
2: ่สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแซนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
1: แค่เรารู้สึกว่าปวดตึงที่ต้นคอปวดท้ายทอยนี่เวียนศีรษะเนี่ยบวกกับอาการที่ปวดศีรษะตุบตุบเหมือนกับไมเกรนเนี่ยโอ้โหมันก็รู้สึกว่าแย่แล้วนะคะกับสุขภาพของเราเนี่ยเวลาที่ปวดหัวที่ไรใครที่เคยปวดหัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปวดหัวไมเกรนนี่โอ้โหมันทำให้เราแบบไม่อยากจะทำอะไรเลยนะคะสติสตังหน้าที่การงานเวลานั้นนี่ก็อยากจะปล่อยวางกันซะทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ดูแลสุขภาพซะตั้งแต่ต้นๆหลายโรคส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของอาหารการกินทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินสักนิดนึงเพื่อที่จะให้เราปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตในแต่ละวันนั้นเป็นไปอย่างมีความสุขที่สุดค่ะแต่สำหรับท่านใดที่กำลังเผชิญกับโรคภัยกันอยู่แล้วเราก็ส่งกำลังใจและเป็นกำลังใจให้กับการที่ท่านจะต้องดูแลตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อที่เราจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกๆวัน
4: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
5: ฮัลโหล
3: สวัสดีครับแม่ แม่บนกองห่วงเพชรบ่ครับ
5: แม่
3: ผมนุ่มอนามัยเด้อแม่เด้อ
5: จ้า
3: แม่บนกองห่วงเพชรนี่อายุเท่าไหร่แล้วแม
5: ่อัน60บ
3: ่อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่
5: 22/2หมู่5ตำบลย่างอำเภอกะตะลุง
3: จังหวัดศรีสะเกษนะครับ
5: จ้า
3: ครับผมก่อนสิได้ดื่มน้ำมังคุดแสนสุวรรณนี่มีปัญหาสุขภาพเรื่องหยังครับแม
5: ่โอ้ยกะว่าไส้นี่ล่ะไส้มันระยะทางที่2เมตรแล้วมันขึ้นนอกก็เลยอันฟังนี้ที่ตะยูนี่ล่ะพอกะเสียไปกะนอนไส้นี่ล่ะ
3: มีโรคประจำตัวอย่างอื่นนั้นบ่แม่

0: ไขมันนั่นล่ะความดัน
1: มีไขมันในเลือดสูงแล้วก็ความดันโลหิตสูง
0: เนี่ย
1: ครับมีอาการจังใดแน่เป็นไตเป็นไขเป็นความดันเนี่ย
0: ก็มันก็ยังเวียนเวียนนั่นล่ะว่านําอันความมัน
1: วิงเวียนเนาะ
0: เวียน
1: แล้วไตนี่ได้เป็นจังใดมันบวมบ่มีอาการบวมตามแขนตามขาบ
0: ่บ่มันก็เป็นอย่างระยะครับพี่ฟังก็ยังอันอยู่เดี๋ยวหางญาติน่าจะแล้วมันกินไหว
1: อ๋อครับผมครับผมเป็นจังใดแล้ว
0: ปวดแข้งขานี่ล่ะเป็นปวดแข้งขานี่ล่ะ
1: ปวดแข้งปวดขานําติปวดในคอหรือปวดกล้ามเนื้อ
0: เออปวดในหัวเข่านี่ล่ะ
1: หัวเข่ามันบวมบ่แม
0: ่บ่บวม
1: บ่บวมนะครับดื่มแซนสุวรรณจอกแรกๆเป็นจังใดครับ
0: เราเรียกนี่ก็มันก็ว่ามันไข้เนี่ยดูขึ้นยังมือตาก็มันเบาอยู่ได้ล่ะ
1: อืมเบาตนเบาตัวเลยติ
0: เบาตนเบาตัวได้จอกแรกแล้วไป
1: โอ้ไข้มันจะพุ่นเลยติ
0: เนียน
1: อืมมันบ่ไหลบ่หยังแม่นบ
0: ่ก็บ่พุ่นคิดแล้วคนสงสัยว่าพุ่นไหลอยู่ได้แล้วพุ่นไหลอยู่ได้บ่เนียนนี่บ่ไ
1: หลอื้อหือไข้มาเลยติแม่ดีขึ้นเลยติ
0: ก็ไข้มาเลยซ่ามันก็บ่ได้กินหูงอบางก็เลยว่ามันกินว่าสิเป็นซ่าสิจังอันที่อันนี้แม่ก็เลยวางที
1: ่ตาก็แจ้งออกนํา
0: เออตาก็ที่เปลี่ยนเงิน
1: นะอืมแต่ก่อนมันมีปัญหาอย่างตามันมัวติ
0: ตามันเป็นฝาน้ําเลือดฝาก็เพื่อที่หลวกแล้วก็ระบุอยู่ที่หลวกก็แต่ในฝั่งนี้ที่จะอยู่นี่ล่ะแล้วก็ว่ายาน้อยยานี่
1: อืม
0: มันแม่นก็เลยว่าป่ะที่จะได้นี่ตัวนี้หน้าบ่เหมือนคือจังสิร้ายลงแม่นอยู่ป่ะ
1: เอามากินมันเป็นคือเขาว่าบ่ล่ะแม่บัดนี
0: ้ที่จะคือใครคิดว่าอยู่ได้ล่ะ
1: อ๋อดีขึ้นสู่อย่างมันบ่
0: ยังงั้นบ่ก็เลยไปแนะนําสบานเนาะแนะนําสบานผู้ใดก็ว่ามาลองมึงผู้นี้ก็บ่ลองมันก็หลายๆคนลองได้ซื่อๆนี่
1: อือเป็นจังได๋เพิ่นๆว่าคือกันบ
0: ่ผู้ก็ว่าเออผู้ใดมากินผู้ก็ว่าไข้ผู้ก็จังตั้งตัวอยู่นะ
1: อ๋อครับผม
0: ผู้ก็ว่าไข้นี่เพิ่นว่า
1: ครับแล้วปัญหาเรื่องความดันน่ะได้ไปวัดเบิ่งจักเทียบ่มันดีขึ้นบ่
0: อันบ่ได้ไปวัดอันงานน้ําอันนี่ล่ะงานโควิดนี่ล่ะ
1: เลยบ่ได้ไปใส่แม่นบ
0: ่บ่ได้ไปใส่อะหรอกอือ
1: เป็นความดันปวดท้ายท้อยวินหัวแน่บ่
0: เนียน
1: ปวดไทท้อยแล้วก็วินหัวน้ำ
0: เนียน
1: อืมมันดีขึ้นบ่อาการปวดไทท้อยกับวินหัวนี
0: ่ก็ว่าดีอยู่ไหล่ล่ะก็ว่าดีขึ้นล่ะ
1: ดีขึ้นเนาะ
0: เน
1: ีย
0: น
1: ย่างเงินแถมมานําบ่แม่นอนหลับดีบ่ขับถ่ายดีบ่
0: โอ้ยนอนนั่นบ่ค่อยหลับบัดเดี๋ยวก็กินตัวนี้ล่ะมันนอนเป็นช่วงบัดนี้เพราะที่ว่าไข้นะมันเป็นช่วง
1: หลับสนิทขึ้นแม่นบ
0: ่เนียนก็ว่าดีกว่าเก่านั่นล่ะ
1: ความ
0: ผ่านก็ได้
1: ครับระบบขับถ่ายเด้มีปัญหาบ่ก่อนหน้านี
0: ่อันก็ถ่ายนี่ก็บ่เป็นหยังดอกธรรมดาอยู่
1: อืมปกติดีอยู
0: ่แม่น
1: ครับพอใจบ่แม่ดื่มแซนสุวรรณนี่พอใจบ
0: ่ได้ก็พอใจแล้วก็พอใจอยู่แนะนําถ้าผ่านก็กินเที่ยวอยู่เด
1: ้อือหลายๆคนตอบรับคือกันบ
0: ่แม่น
1: อืมผู้ใดเอาไปกินก็ว่าไข้ขึ้นแม่นบ่
0: แต่ว่าไข้แต่ว่าบอกชาวบ้านก็ว่าโอ๊ยว่าโรคมันจะเกิดควันแย่ผ่าร่วงหลายก็เลยว่า
1: อ
0: ืมบ่เพิ่นก็ว่าโอ๊ยเขาอยากจังจะจังก็หันหาคนมาเพิ่น3ขวดเด้อจะจังให้เด้อว่า
1: ครับผมครับผมแพงบ่แม่370บาทนี
0: ่โยคนละคนบ่ก็แพงเนาะว่าแพงก็จังตัวที่อีกตัวนี
1: ่
0: หาหมอแห่งหลายก็เลยว่า
1: ครับผมได้คุณภาพชีวิตได้คุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนไปอยู่เนาะ
0: แม่น
1: ให้ความพึงพอใจนี่จักเปอร์เซ็นต์แม่ถ้าเทียบ 100% นี
0: ่โยกก็เทียบ 100% พุ่นแล้วก็ได้พุ่นได้พิชิตก็ดีนะแต่ได้กินนี่ยังสิคิดต่อพุ่นแล้วคนก็ว่าเนาะ
1: อืมได้แต่คําได้ยินแต่คํานี้มันบ่
0: แม่นก็ถามมึงนะพุ่นคิดก็ว่าโอ้พุ่นคิดก็ว่าใครที่จังต่อแต่นี่หาอย่างอยู
1: ่ครับผมครับผมอ้าวขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อแม่ซื้อหยังก็แม่ชื่อหยังก
0: ็พุ่นก็ห่วงเก็บ22/2
1: ครับผมหมู่5
0: จ้า
1: ตำบลยางอำเภอกันธารมจังหวัดศรีสะเกษเนาะสรุปแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเฮ็ดให้ปวดไทท้อยมีอาการวิงเวียนแล้วก็ปวดตามคอแม่นบ่แม่
0: จ้า
1: แล้วก็นอนบ่ค่อยหลับ
0: จ้า
1: อาการโดยรวมดีขึ้นทุกอย่างยืนยันได้เน
0: า
1: ะน้ำมังคุดที่เฮากินซื้อน้ำมังคุดหยัง
0: น้ำมังคุดเพชรวัน
1: ขวดสีใดครับ
0: ขวดสีทอง
1: ขวดสีเหลืองทองนะครับโอเคขอบคุณนะครับคุณแม่นะขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งได้แม่เด้
0: อ
1: ครับสวัสดีครับ
2: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลเฮด ACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
3: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้าน F มาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
4: สาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192

แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ยายและสงสัยสงสัย
1: สงสัยยังเหรอยายรวย
0: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีเออที่ห่อใดจังสิได้ความมั่นใจว่าด้วยโชคเอ้ย
1: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
0: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไดล่ะ
1: ก็ขวดสีเหลืองทองได้ย่ายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วกะบ่มีกองนอกจากสิซื้อเป็นโลจังได้กองได้ย่ายเด้อ
0: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
1: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
2: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์097919 2245ทวนซ้ำ097919

0: 0919924245
1: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
2: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
1: บาดนี่ล่ะย่ายจะได้ไปจวดน้ำมัว

0: เรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
1: แม่บุษบามีมันแท่นเป็นเบาหวานเป็นแผลเต็มขาเต็มตีนเต็มดีแกงเต็มเบิ่งเลยเป็นแผลจังเกิดจากยังไปหาหมอก็ปลุกน้ำหลังน้ำฟองน้ำโคบเป็นหลายสระโอ้ยมันฟ้องขึ้นเป็นเพื่อตะกัวหนำขี้เลี้ยยังลุกก็บ่ได้ปวดแล้วนอนบ่ได้แม่ไปโรคงาแต่พี่กายนี่ล่ะมันเลยบวมขึ้นมาเลยมาเศร้าจะเคียงน่ะโอ้ยทรมานเลือดน่ะเลือดทั้งบ่ดีเบิ่งร่องมันก็ดีอยู่สบู่มาทามันก็ยกบ่ละแผลมันก็คลายแล้วแต่ได้ยินแน่นั่นว่าน่ะมงกุฎลดกินแล้วเป็นขั้นเป็นคลายเพียงสบู่แดงเนี่ยก็เอาควบกันล่ะมันก็คลายอยู่ดอกดีขึ้นหลายอยู่มันยุบแล้วแผลยุบแล้วเจ็ดออกหลายแล้วมีแต่มันเป็นจุดดำต่างมันเถอะแล้วนี่แห้งบ่แล้วกินไว้3ขวดแล้วต่างอยู่ไปอยู่ดีอยู่ลูก
0: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้อย่า

่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ลูกทุ่งแซนสุวรรณนะคะกับดีเจสาวพัดสอนคนเก่าคนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มเติมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆคนเลยนะคะมื้อนี้สาวพัดสอนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นตราแซนสุวรรณนะคะฟังบ่ผิดค่ะท่านผู้ฟังฟังบ่ผิดน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณนะคะพ่อๆแม่ๆอาจสงสัยเป็นยังสาวพัดสอนคือได้เอาน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณมาขายเนาะคือแบบนี้ค่ะสาวพัดสอนสิว่าให้ฟังเนาะน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณเนี่ยเพิ่นขายมา20ปีแล้วเด้ค่ะท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าเพิ่นพึ่งมาผลิตเด้บ่แม่นแบนน้องใหม่เด้ค่ะท่านผู้ฟังเพิ่นขายมาโดนแล้วเด้40ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังสาวพัดสอนก็เห็นอยู่ตลอดนั่นล่ะแล้วก็บ่แม่นคู่แข่งของน้ำมังคุดที่สาวพัดสอนขายอยู่เด้ค่ะท่านผู้ฟังลองคิดตามเนาะผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่มายาวนานถึง10ปีเพราะฉะนั้นต้องดีแท้ล่ะเพิ่นของต้องดีแท้ล่ะซั่นอยู่บ่ได้โดนค่ะท่านผู้ฟังสั้นยูบ่ได้โดนปานนี้เนาะสาวพัดสอนไปส่งน้ำมังคุดยี่ห้ออื่นก็เห็นน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณตั้งอยู่เกือบทุกร้านไหมคะท่านผู้ฟังเลยถามร้านค่ะเพื่อนว่าขายดีบ่น้ำมังคุดแสนสุวรรณเนี่ยคือเห็นเกือบทุกร้านแท้ร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขายดีคักสั้นบ่มีโฆษณาก็ขายได้เอ้าสาวพัดสอนก็เงิดละเนาะบ่มีโฆษณาขายได้อีกต่างหากแสดงว่าของเพื่อนดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังถ้าของบ่ดีนะมันจะขายบ่ได้เลยเด้เพราะว่าบ่มีโฆษณาแม่นบ่ค่ะแล้วบ่แม่นอีกอย่างนึงเด้ค่ะผู้ฟังขายแพงกว่ายี่ห้ออื่นอีกเด้ของเขาขายกันขวดละ360เนาะจังของแสนสุวรรณนี่ขาย370 3ขวด 1,100 เอ้าแพงแต่ว่าอันร้านค้าเพิ่นว่าแพงแม่นอยู่แต่ว่าลูกค้าซื้อว่าซั่นเพราะว่าลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวว่ากินแล้วเห็นผลว่าซั่นลูกค้าก็เลยต้องมาถามกับร้านน่ะตลอดร้านก็เลยต้องมีติดร้านไว้ตลอดว่าซั่นก็เลยต้องซื้อมาไว้ติดตลอดบ่มีบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะสาวพัดสอนก็เลยซื้อลองมาทดลองกับเจ้าของล่ะค่ะท่านผู้ฟังว่าดีแท้บ่วะสาวพัดสอนก็เลยลองมากินเพราะเฮาต้องเปิดโอกาสเด้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์ใดดีเฮาก็สิได้มาแนะนําเพราะว่าเฮาเป็นดีเจจัดรายการเกี่ยวสุขภาพเนาะเฮาก็เลยอยากจะมาแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อสิได้เป็นการไว้วางใจเชื่อใจกันว่าเออสาวพัดสอนเอาอีหยังมาขายนะก็คือสิดีเบิดก็สิเชื่อใจกันเบิดคันแนวบ่ดีสาวพัดสอนบ่กล้าเอามาขายดอกเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่บัดที่นี่สาวพัดสอนน่ะกินไปสิเว้าให้ฟังเด้อท่านผู้ฟังเอาดีแท้ๆดีเกินคาดดีตามที่เพิ่นเว้าสาวพัดสอนก็งึดล่ะเนาะเออมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าสาวพัดสอนก็บ่อยากเว้าหลายล่ะเพราะว่าราคาเพิ่นแพงกว่าแม่นอยู่แต่เพิ่นขายได้เนาะเป็นสินค้าขายตัวมันเองแม่สาวพัดสอนก็มักตรงนี้ล่ะสาวพัดสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของนะว่าเออสั่นก็ลองเอามาขายพอบางทีนะสาวพัดสอนไปส่งของหรือไปส่งน้ำมังคุดตัวเดียวหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนั่นแหละค่ะ

กะจะมีลูกค้าแล้วก็ร้านค้าจะถามว่าคือพวกเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาขายเด้เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกกาฟงกาแฟสาวประสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของว่าเออสั่นเดี๋ยวสาวประสอนน่ะจะเอาเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกต่อมาให้ท่านผู้ฟังเพื่อดูแลสุขภาพจังพ่อๆแม่ๆเนาะมื้อนี้สาวพระสอนก็เลยอยากซื้อมาบอกอยากมาแจ้งว่าสาวพระสอนเนี่ยได้เอาน้ํามังคุดตระแสนสุวรรณมาขายแล้วค่ะอยากให้ทุกให้ท่านผู้ฟังทุกๆคนพ่อๆแม่ๆนะเปิดใจลองเบิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะมันดีได้คุ้มค่ากับเงินที่เฮาซื้อไปนะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลสาวพระสอนก็เลยเอามาบอกกล่าวเอามาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจอีกสักยี่ห้อหนึ่งเบิ่งเนาะส่วนน้ำมังคุดยี่ห้อเดิมสาวพระสอนก็ยังขายอยู่ปกติล่ะค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็อยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังเลยล่ะค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูเด้อค่ะบ่ต้องซื้อหลายซื้อจาก3ขวดเพิ่มมาอีกร้อยนึงก็บ่เป็นหยังแต่สุขภาพเฮาดีขึ้นค่ะบ่อยากเว้าหลายเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพ่อๆแม่ๆเนาะเพราะว่าสาวประสอนได้แค่บอกได้แค่แนะนำนะคะตอนนี้นะคะอันเพิ่นจัดโปรอยู่นะคะขวดนึงเนี่ย370แต่คันซื้อ3ขวดเนี่ย 1,100 ตอนนี้เพิ่นมีโปรเป็นแถมสบู่จะเป็นสบู่มังคุดเลยค่ะแท้ๆเลยค่ะสบู่มังคุดที่แบบหอมเลยนะคะกะสาวประสอนอยากให้พ่อๆแม่ๆนะคะคนผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองเปิดใจกับน้ำมังคุดตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตเพิ่นขายมาแล้วนะคะจะ10ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินก็ได้อาจจะเคยกินยี่ห้อน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่เนาะที่นี่อาจจะหาซื้อยากอีหยังจังซี่นะอาจจะหาซื้อบ่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าบางร้านเนี่ยเพิ่นก็ว่าสั่งยากอีหยังจังซี่แต่บางคนเนี่ยเพิ่นก็บ่เปิดใจแท้เด้บางคนเคยกินน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยเพิ่นก็ตามหากินเด้จากการที่สาวประสอนได้ไปสัมภาษณ์จากการที่ดูบางคนน่ะเพิ่นกินหลายๆยี่ห้อเพิ่นก็ถูกใจอันใดเพิ่นก็สิกินอันนั้นเอ้าบ่เป็นหยังเนาะบ่เว้าละก็คืออยากให้ลองเปิดใจเบิ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเสื้อบ่เสื้อบ่เป็นหยังลองซื้อไปกินบ่ดีก็บ่ต้องซื้อต่อท่านดีเฮาก็กินต่อไปมันสุขภาพของเฮานะคะอยากสุขภาพดีบ่มีขายคันอยากได้ก็ต้องดูแลเองนะคะสรรหาแนวที่ดีมาให้แล้วนะคะสาวพัสสอนบอกได้แค่นี้นะคะเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับสาวพัสสอนใหม่นะคะเดี๋ยวจังใดก็สาวพัสสอนก็เว้าคำเก่าลองเปิดใจดูนะคะตัวนี้ดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ

0: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
2: ฮัลโหลครับ
3: สวัสดีครับคุณชูศักดิ์ใช่ไหมครับ
2: ครับใช่ครับ
3: ผมหนุ่มอนามัยนะครับ
2: ฮัลโหลครับ
3: ครับผมคุณชูศักด
2: ิ์ครับ
3: คุณชูศักดิ์ดื่มน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณใช่ไหมครับ
2: อ๋อใช่ครับผม
3: ก่อนหน้านี้มีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรเหรอครับ
2: ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องพวกภูมิแพ้ครับมีภูมิแพ้ผื่นขึ้นที่แถวหน้าครับแล้วก็อาจามบ่อยอะไรประมาณนี้ฮะแพ้ฝุ่นคุณหมอก็ตอนแรกก็มองไอ้ที่ผื่นขึ้นอันนี้ครับว่าเป็นสะเก็ดเงินนะครับครับ
3: แล้วมีปัญหาสุขภาพอย่างอื่นร่วมด้วยไหมครับ
2: อย่างอื่นตะกี้นี้ก็เป็นเกาต์มีปวดเกา
3: ต์ปวดที่บริเวณขาใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: ด้านใดด้านหนึ่งใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับบริเวณหัวไม่เท้าครับหัวไม่เท้า
3: คุณหมอวินิจฉัยเกาต์เนี่ยเขาวินิจฉัยจากอะไรครับผลเลือดหรือเปล่าครับ
2: วินิจฉัยจากกรดยูริกครับตอนที่ไปหาคุณหมอนั่นแปดประมาณ 8.3 เนี่ยครับ
3: 8.3ซึ่งปกติเขาไม่ให้เกิน7เนาะ
2: ครับ
3: ครับผม 8.3 เลยเหรอครับแล้วมันปวดมากไหมตอนที่ขึ้น 8.3 นะครับ
2: โอ้แทบเดินไม่ได้เลยครับผม
3: บริเวณขาใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับใช
3: ่แล้วคุณหมอก็ให้ยามากิน
2: ก็ให้ยามาทานครับประมาณได้ไม่ถึงเดือนนะครับ
3: แต่ได้ทานน้ำมังคุดร่วมด้วยใช่ไหมครับหรือยังไง
2: ร่วมด้วยครับพอดีแฟนเขาซื้อมาแล้วก็เอามาให้ลองทดลองทานดู
3: ครับแซนสุวรรณขวดสีทองนี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับใช่ครับสีทอง
3: ทานคู่กับยาคุณหมอใช่ไหมครับ
2: คู่กันครับ
3: ครับผมแล้วเป็นยังไงไปตรวจเดือนถัดมานะครับ
2: พอเดือนถัดมายูนิตลดลงครับลดลงเยอะเลยอยู่ในเกณฑ์ปกติ
3: เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับถ้าเทียบกับ 8.3 แล้วมันลดลงเท่าไหร่ครับ
2: ตอนนี้เหลืออยู่ 6.2 นะครับ
3: 6.2 เลยเหรอ
2: คร
3: ับ ครับแล้ว
2: เดือนนึง
3: ถ้าน้ำมังคุดแสนสุวรรณมาเดือนนึงร่วมด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับใช่
3: แล้วอาการแพ้กับสะเก็ดเงินล่ะครับเป็นยังไงบ้าง
2: ก็ลดลงนะฮะแล้วก็ผิวก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องจามเรื่องอะไรเงี้ยที่ว่าตื่นเช้ามาต้องจามอะไรเงี้ยก็ไม่มีแล้วฮะ
3: ไม่มีอาการจามเลยแต่ก่อนจะจามทุกวันเลยเหรอครับ
2: ครับครับ
3: แล้วสะเก็ดเงินล่ะครับมันเนียนขึ้นไหมหรือยังไง
2: ก็ลดลงนะฮะก็ไม่ดีขึ้นนะครับรู้สึกดีขึ้นนอนหลับก็สบายฮะ

0: นี่รู้สึกเหมือนนอนหลับไม่เต็มอิ่มมาก
1: อาการปวดข้อก็ไม่มีเลยใช่ไหมครับตอนนี
0: ้วันนี้ไม่มีแล้วครับผม
1: แต่รู้สึกว่าผิวพรรณเปล่งปลั่งขึ้นเหรอครับ
0: ครับดีขึ้นครับ
1: ขอทราบข้อมูลคุณจูศักดิ์เพิ่มเติมนะครับคุณจูศักดิ์ชื
0: ่
1: อชื่อจริงๆว่าอะไรครับ
0: ชื่อชูศักดิ์ฮะพจน์มณีรัตน
1: ์ครับคุณจูศักดิ์ทำงานที่ไหนครับ
0: ทำงานเป็นวิศวกรอยู่บริษัทกรณิตก่อสร้างครับ
1: สรุปแล้วคุณชูศักดิ์มีปัญหาเรื่องเกาเนาะ
0: ครับ
1: สะเก็ดเงินแล้วก็ภูมิแพ
0: ้ครับผม
1: ดีทั้ง3กลุ่มอาการเลยเหรอครับหลังจากดื่มแซนสุวรรณไปแล้ว
0: ดีขึ้นเลยครับ
1: ครับผมรับรองได้ใช่ไหมครับ
0: ครับตอนนี้ก็ยังดื่มอยู่เรื่อยๆประจำครับก็วันละแก้วที่ว่ามากับขวดนะฮะ
1: ขอบคุณนะครับคุณชูศักดิ์นะครับที่ให้ข้อมูลนะครับ
0: ครับครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลเฮด ACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
3: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554071111ทวนซ้ำ554071111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
4: สาวพัดสอนเบอร์097919922245ทวนซ้ำ097919111

Sands One น้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้

0: ุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด
1: ้อเรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: สวัสดีค่ะ
0: ใช่คนที่สั่งน้ำมังคุดแสนสุวรรณหนึ่งลังไหมครับ
2: อ๋อใช่ค่ะ
0: ขอชื่อที่อยู่ด้วยครับ
2: แม่สวนนะคะนารีค่ะ64หมู่6ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์แม่ค่ะ64ปีค่ะแม่เป็นเบาหวานแล้วก็ที่ได้ดื่มเพราะว่าแม่มีเลือดออกในกระเพาะอาหารเลยมีคนแนะนำให้ลองดื่มไอ้แสนสุวรรณดูนะคะดื่มไป6ขวดแล้วค่ะจริงๆคืออาการแม่ดีขึ้นตั้งแต่ดื่มขวดแรกนะคะที่แสบร้อนท้องมากๆแกก็บอกมันเริ่มดีขึ้นนะคะแกก็กินมาเรื่อยๆตอนนี้กินมา6ขวดแล้วแกก็สามารถกินอาหารที่ว่าลดจัดขึ้นได้นะคะก็ไม่มีอาการปวดท้องแล้วแกก็อยากกินต่อนะคะก็มีภูมิแพ้ค่ะภูมิแพ้ท่าใจจริงๆก็จะหอบขึ้นนะคะแกบอกว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้จามเนาะค่ะก็ไอก็ไม่ค่อยไอถ้าเป็นก่อนหน้านี้ถ้าอากาศเปลี่ยนนิดหนึ่งแกก็จะไอจะจามมีน้ำมูกทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วค่ะแล้วก็เป็นเบาหวานแต่เบาหวานก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะก็เห็นว่านอนหลับดีขึ้นนะคะนอนหลับดีขึ้น
0: ครับผมสั่งทั้งหมด1ลังนะครับ
2: ค่ะ
0: ครับจะเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางนะครับ
1: น้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้อย่างแน่นอน
3: โอ้ไม่ใช่น้อยๆนะคะเนี่ย7ปีถ้าพูดถึงเรื่องของการรอคอยแล้วเนี่ยแค่ไม่กี่นาทีเราก็รู้สึกว่ามันนานซะเหลือเกินและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ารอคอยอย่างมีความสุขนี่มันก็พอได้แต่ถ้ารอคอยอย่างมีความทุกข์นี่โอ้ยมันช่างแสนนานซะจริงๆกับ7ปีนี้นะคะเพลงจากต้นฉบับแบบนี้ปัจจุบันนี้ก็หาฟังได้ยากนะคะแต่ท่านจะฟังได้จากรายการลูกทุ่งแสนสุวรรณโดยพนิคลายแก้วที่จะหยิบเอามาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงโรคเบาหวานเนี่ยโอ้ยคนไทยเรานี่เป็นเยอะซะเหลือเกินแล้วก็อายุของคนไทยจะอยู่ในช่วง 20-79 ปีนั่นหมายถึงอายุน้อยๆก็เป็นเบาหวานได้มีถึงร้อยละ8คนที่เป็นเบาหวานนั่นหมายถึงใน100คนจะพบผู้ป่วยเบาหวานประมาณ8คนและจำนวนมากกว่าครึ่งไม่ทราบว่าตนเป็นเบาหวานวันนี้สาระสุขภาพจากหนุ่มอนามัยเราจะมีเรื่องของโรคเบาหวานมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะท่านใดที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นหรือไม่ก็ฟังได้จากช่วงเวลาตรงนี้และท่านใดที่เป็นอยู่เราก็จะได้รู้วิธีการดูแลตัวเองได้ดียิ่งขึ้นเชิญติดตามรับฟังในช่วงนี้ค่ะ

0: บัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
1: โรคเบาหวานโรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติเนื่องจากการขาดฮอร์โมนอินซูลินหรือการดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินส่งผลให้กระบวนการดูดซึมน้ำตาลในเลือดให้เป็นพลังงานของเซลล์ในร่างกายมีความผิดปกติหรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพจนเกิดน้ำตาลสะสมในเลือดปริมาณมากหากปล่อยให้ร่างกายอยู่ในสภาวะนี้เป็นเวลานานอาจจะทำให้อวัยวะต่างๆเสื่อมเกิดโรคและอาการแทรกซ้อนขึ้นอาการของโรคเบาหวานโรคเบาหวานในระยะแรกจะไม่แสดงอาการผิดปกติบางรายอาจตรวจพบโรคเบาหวานเมื่อพบภาวะแทรกซ้อนขึ้นแล้วอาการของโรคเบาหวานแต่ละชนิดอาจมีความคล้ายกันซึ่งอาการที่พบส่วนใหญ่คือกระหายน้ำมากปากแห้งปัสสาวะบ่อยหิวบ่อยน้ำหนักลดหรือเพิ่มผิดปกติสายตาพร่ามัวเห็นภาพไม่ชัดรู้สึกเหนื่อยง่ายมีอาการชาโดยเฉพาะมือและขาบาดแผลหายยากทั้งนี้อาการของโรคเบาหวานประเภทที่1จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่โรคเบาหวานประเภทที่2จะแสดงอาการแบบค่อยเป็นค่อยไปส่วนโรคเบาหวานในขณะตั้งครรภ์มักเกิดขึ้นในช่วงอายุครรภ์ประมาณ 24-28 สัปดาห์สาเหตุของโรคเบาหวานโรคเบาหวานมีหลายประเภทสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทคือเบาหวานประเภทที่1เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้เบาหวานประเภทที่2เกิดจากที่ตับอ่อนผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ไม่เพียงพอต่อการใช้หรือเกิดภาวะการดื้ออินซูลินและเบาหวานขณะตั้งครรภ์ซึ่งเป็นโรคเบาหวานที่พัฒนาขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์จากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนโดยที่ผู้ป่วยไม่เคยเป็นโรคเบาหวานมาก่อนการวินิจฉัยโรคเบาหวานแพทย์จะสอบถามอาการผู้ป่วยประวัติการเจ็บป่วยของผู้ป่วยและบุคคลในครอบครัวการตรวจร่างกายและที่สำคัญต้องอาศัยการตรวจเลือดเพื่อดูระดับน้ำตาลในเลือดเป็นหลักการรักษาโรคเบาหวานการรักษาผู้ป่วยเบาหวานในประเภทที่1จำเป็นต้องได้รับฮอร์โมนอินซูลินเข้าไปทดแทนในร่างกายด้วยการฉีดยาเป็นหลักควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและออกกำลังกายที่เหมาะสมในขณะที่โรคเบาหวานประเภทที่2หากเป็นในระยะแรกๆสามารถรักษาได้ด้วยการรับประทานอาหารที่เหมาะสมการออกกำลังกายและควบคุมน้ำหนักหากอาการไม่ดีขึ้นแพทย์อาจให้ยาควบคู่ไปด้วยหรือฉีดอินซูลินเข้าไปทดแทนเช่นเดียวกับโรคเบาหวานชนิดที่1สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ควรเข้าฝากครรภ์กับแพทย์ตั้งแต่ในระยะแรกพร้อมทั้งควบคุมอาหารที่รับประทานการออกกำลังกายตามคำแนะนำของแพทย์นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ป่วยเกิดแผลเบาหวานขึ้นที่เท้าแพทย์อาจให้ผู้ป่วยใส่อุปกรณ์ป้องกันเช่นรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเฟือกหรือผ้าพันแผลเป็นต้นหากแผลเริ่มมีลักษณะรุนแรงขึ้นแพทย์อาจวางแผนการรักษาตามเหมาะสมขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของแผลเบาหวานที่เป็นทั้งนี้หากรักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้นแพทย์อาจต้องตัดอวัยวะทิ้งเพื่อป้องกันการลุกลามภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานโรคเบาหวานเป็นโรคที่ส่งผลให้ผู้ป่วยมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่าปกติหากไม่มีการควบคุมในเรื่องของการรับประทานอาหารและดูแลรักษาสุขภาพอย่างถูกวิธีปล่อยให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเป็นเวลานานจะส่งผลต่อเส้นเลือดที่นำสารอาหารไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายจนนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนต่างๆทั้งโรคแทรกซ้อนชนิดที่เกิดกับเส้นเลือดขนาดเล็กเช่นเบาหวานขึ้นตาโรคไตหรือโรคแทรกซ้อนชนิดที่เกี่ยวกับเส้นเลือดขนาดใหญ่เช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคเส้นเลือดแดงส่วนปลายอุดตันรวมไปถึงโรคแทรกซ้อนที่ระบบประสาทและที่สามารถทำให้ผู้ป่วยต้องสูญเสียอวัยวะบางส่วนนอกจากนี้สตรีมีครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวานจะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะครรภ์เป็นพิษและการแท้งบุตรได้กินอย่างไรถึงจะควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมอาหารมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาโรคเบาหวานซึ่งคนเป็นเบาหวานมักจะละเลยในเรื่องของอาหารการกินโดยอาจคิดว่า เมื่อได้กินยาแล้วคงหายเหมือนกับโรคทั่วไปซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดเนื่องจากโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่หายขาดซึ่งการใช้ยารักษาเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถควบคุมเบาหวานได้ดังนั้นการควบคุมอาหารและรู้จักเลือกกินอาหารที่เหมาะสมในปริมาณที่ถูกสัดส่วนกับความต้องการของร่างกายก็ถือเป็นวิธีหนึ่งในการรักษาและป้องกันโรคเบาหวานได้โดยอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานแบ่งง่ายๆเป็น3ประเภทได้แก่ 1. อาหารที่ไม่ควรรับประทานพวกน้ำตาลทุกชนิดเช่นน้ำตาลอ้อยน้ำตาลปี๊บน้ำตาลก้อนน้ำผึ้งเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นส่วนผสมเช่นน้ำเก๊กฮวยน้ำลำไยชาเขียวน้ำอัดลมกาแฟปรุงสำเร็จและขนมหวานต่างๆผลิตภัณฑ์นมได้แก่นมข้นหวานนมปรุงแต่งรสหวานโยเกิร์ตปรุงแต่งรสชาตินมเปรี้ยวผลไม้กวนผลไม้แช่อิ่มอาหารที่ปรุงด้วยไขมันอิ่มตัวเช่นไขมันสัตว์ไส้กรอกหมู3ชั้นน้ำมันมะพร้าวแกงกะทิไขมันนมเนยครีมเนื่องจากอาหารเหล่านี้มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานเพราะจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นรวดเร็วซึ่งเป็นอันตรายจึงควรหลีกเลี่ยง 2. อาหารที่รับประทานได้ไม่จำกัดปริมาณได้แก่พวกผักก้านผักใบผักใบเขียวทุกชนิดควรรับประทานทุกวันและทุกมื้อให้หลากหลายชนิดใน1วันอาหารเหล่านี้เป็นอาหารที่แคลอรี่ต่ำและมีใยอาหาร

0: ทำให้การดูดซึมน้ำตาลช้าลงอีกทั้งใยอาหารยังช่วยดูดซับน้ำตาลไม่ให้เข้าสู่กระแสเลือดเร็วเกินไปทำให้ร่างกายสามารถดึงน้ำตาลไปใช้ได้พอดีได้แก่พวกผักกาดคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งตำลึงบวบมะเขือฟักแตงกวาน้ำเต้าถั่วฝักยาวถั่วงอกจะรับประทานในรูปแบบของผักสดหรือผักต้มก็ได้แต่ไม่แนะนำในรูปแบบของน้ำผักปั่นโดยเฉพาะน้ำผักปั่นแยกกากทำให้เราได้รับใยอาหารไม่ได้มากเท่าที่ควร 3. อาหารที่รับประทานได้แต่ต้องจำกัดปริมาณอาหารประเภทข้าวแป้งโดยอาหารจำพวกแป้งจะถูกย่อยเปลี่ยนให้เป็นน้ำตาลและเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของร่างกายผู้เป็นโรคเบาหวานจึงไม่ควรงดหรือจำกัดจนเกินไปควรได้รับให้เหมาะสมกับแรงงานและกิจกรรมที่ทำการจำกัดข้าวหรือแป้งมากเกินไปกลับเป็นผลเสียเพราะระดับน้ำตาลในเลือดอาจต่ำเกิดอาการหิวส่งผลให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ผลไม้แต่ละชนิดจะมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตแตกต่างกันจึงควรหลีกเลี่ยงผลไม้หวานจัดเช่นลำไยทุเรียนมะม่วงสุกองุ่นถึงแม้ว่าผลไม้จะมีน้ำตาลแต่ก็ยังมีวิตามินแร่ธาตุและใยอาหารดังนั้นผู้ที่เป็นโรคเบาหวานจึงไม่ควรงดแต่ควรกินตามปริมาณที่กำหนดโดยแนะนำว่าสามารถกินได้วันละ 2-3 มื้อในปริมาณ 7-8 ชิ้นการจะควบคุมโรคเบาหวานให้อยู่หมัดจำเป็นต้องลดทั้งหวานมันเค็มและเพิ่มผักรวมถึงออกกำลังกายสม่ำเสมอดูแลทั้งหมดนี้ไปพร้อมๆกันซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นสิ่งสำคัญที่จะดูแลสุขภาพของเราได้อย่างยั่งยืน
1: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
2: แม่ได้ฟังแบบนี้แล้วถ้าเลือกได้เราก็ไม่อยากจะเป็นนะคะเพราะว่ามันก็มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราเหมือนกันส่วนเรื่องการเป็นโรคเบาหวานมันก็มาจากพฤติกรรมของการบริโภคของเรานี่เองไม่ว่าจะเป็นการชอบอาหารที่หวานจัดมันจัดของหมงของหวานหรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มน้ำหวานนี่น้ำตาลยังไม่พอนะคะต้องมีนมข้นเข้าไปอีกกะทิเติมเข้าไปอีกกินเป็นประจำนานๆเข้ามันก็นำมาซึ่งการเป็นเบาหวานได้สำหรับท่านที่เป็นแล้วเราก็ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์นั่นก็สามารถที่จะทำให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้เหมือนกันค่ะด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดแสนสวรรค์
3: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสวรรค์
0: ขออนุญาตสอบถามนะครับถึงปัญหาสุขภาพหลังจากได้ดื่มน้ำมังคุดแสนสุวรรณไปแล้วนะครับก่อนดื่มนะเขามีปัญหาสุขภาพเรื่องอย่างครับ
4: ปวดขาค่ะมันเดี๋ยวว่ามันออกห้อนนะคะแล้วนี่มันก็ดีขึ้นค่ะตรงข้อนะคะ
0: บวมป่ะครับมีอาการบวมไหม
4: จ้า
0: บวมบริเวณคอขามันป่ะครับ
4: ค่ะแต่ว่ามันดีขึ้นนะคะทันสุดไปแล้ว
0: ครับผม
4: ดีขึ้นแล้วก็นอนหลับดีค่ะกินเหยียบเบิดขวัญแล้วล่ะค่ะ
0: ครับผมกินเท่าไหร่หลายปันใด
4: เท่าละ20 cc นะคะ
0: 20 cc ก่อนอาหารเช้าและก่อนอาหารเย็นนะครับ
4: จ้าจ้า
0: ครับมันกินแล้วมันเป็นยังไงครับมันมีอาการแรกมันมีปัญหาอย่างบ
4: ่มันปวดขาแล้วล่ะค่ะปวดขาปวดข้อมันบวมนะคะมันออกห้อนนะมันก็ดีขึ้นค่ะ
0: มันบ่อะไรมันบ่ครับ
4: บ่ค่ะบ่เป็นอย่างเลยค่ะ
0: บ่เจ็บตื้มเนาะ
4: ตอนแรกๆมันก็ปวดลายปวดเก้าน้อยนึงอะค่ะ
0: อ๋อปวดเพิ่มขึ้นนิดนึงมันบ่จอกแรกๆมันบ่
4: จ้าจ้า
0: หลังจากนั้นมันรู้สึกว่ามันต่างมันหยุบลงบ่ครับที่มันบวมอยู่นะครับ
4: จ้ามันดีขึ้นนะคะ
0: จะกินไปแค่ขวดนึงเน
4: า
0: ะ
4: เอามาส่งได้กว่าขามืออื่นนะ
0: แมนครับเดี๋ยวไปส่งให้มืออื่นนะครับ
4: จ้าเอามาล้างจังหน่อยเลยจ้าค่ะ
0: ครับกินไป4วันเนาะ
4: จ้า
0: แมนบ่แล้วมันดีขึ้นมันบ่ย่างคล่องขึ้นติครับ
4: จ้า
0: แล้วเรื่องอื่นล่ะครับมีปัญหาอย่างอื่นนําบ
4: ่เกิดปวดท้องแล้วกันเป็นอันเหล็กแพ้พื้นทั้งพวกกุ้งพวกหยังนั่นแหละค่ะ
0: แพ้อาหารทะเลมันบ่ครับหรือว่ากุ้งน้ําจืดแพ้บ่ครับ
4: จ้า
0: ุ้งน้ำจืดแพ้บ่กุ้งกล้ามกล้าม
4: กุ้งมันจ้ากุ้งง่ายๆน่ะค่ะกุ้งตัวง่ายๆน่ะค่ะ
0: กุ้งบ่ว่าน่ะบ่ว่ากุ้งทะเลกุ้งน้ำจืดกับแพ้หมดแม่นบ่ครับ
4: จ้าๆ
0: ๆกินแล้วสิเป็นจังได๋ครับมีอาการไหนท่านกินกุ้ง
4: มันคันจ้ะ
0: คันขึ้นเลยแม่นบ่
4: จ้ะ
0: บาดนี่เป็นจังได๋ครับกินแล้วมันท้องจางบ่ครับสําหรับอาการแพ้นี่
4: ตอนนี้ยังบ่ได้กินกุ้งบ่กล้ากิน
0: ยังบ่กล้าลองมันบ
4: ่
0: คือบอกว่านอนหลับดีครับนอนหลับดีขึ้นเตะ
4: จ้านอนหลับดีขึ้นค่ะ
0: แต่ก่อนนั้นบ่ค่อยหลับดีครับ
4: แต่ก่อนมันบ่ค่อยหลับนี่6ทุ่มก็ยังบ่หลับเลยค่ะ
0: เครียดมีเรื่องเครียดบ่ครับหรือจังได
4: ๋บ่ค่ะบ่ได้เครียดหยัง
0: ตั้งติดเป็นนิสัยบ่ง่ายๆบ่ครับ
4: วันนี้กินยานี่ก็เลยหลับดีเต็ม2ทุ่มนี่เที่ยวจะ3ทุ่มนี่แหละค่ะนอนกลางนั่นนุ่มอนามัยนี่นะคะ
0: ครับผม
4: หลับดีค่ะหลับดีหลับดีขึ้นด้วย
0: ครับตื่นขึ้นมาก็สดชื่นมันบ่ตื่นเวลาใดครับบัดนี้ปกติตื่นเท่าไหร
4: ่ตื่นตีห้าครึ่งค่ะ
0: เป็นเวลาปกติอยู่แล้วมันบ่ครับ
4: จ้ะ
0: สุดปัดเลยมันบ่นอนหลับบ่ค่อยบ่ได้หูเมียตอนกลางดึกอีหยังมันบ่หรือจังได๋
4: มันก็หูเมียธรรมดาล่ะค่ะ
0: โอ้มันก็มีบ้าง
4: บ่อย่างดึกนี่จ้า
0: อ๋อแต่ว่ามันแห่งหลับได้สนิทใจ
4: จ้า
0: ก็เลยสั่งอีก6ขวดเนาะครับเนาะ
4: จ้าเพิ่มอีก6ขวดได้อย่างแน่น่ะค่ะนุ่ม
0: มีสบู่มียาสีฟันมีกาแฟไปให้น้ําครับเดี๋ยวสิไปส่งด้วยตัวผมเองนะครับเด้อ
4: สบู่จากก้อนน่ะค่ะ
0: สบู่1ก้อนครับไปเป็นตัวอย่างก่อนสบู่มังคุดดำน้ำแพะยาสีฟันสมุนไพรชาโคมีนัดแล้วก็กาแฟมังคุดสมุนไพรดีเอ็นครับ
4: 2,200แม่นบ่ค
0: ่
4: ะ
0: แม่นครับที่ว่าปวดที่คอนี่ปวดมาโดนมาใดล่ะครับ
4: อ๋อปวดมาโดนแล้วค่ะ
0: กลับไปหาหมอเรื่อยมันบ่ครับ
4: ไปหาหมอก็บอกให้กินยาก
0: ินกับใครมา
4: จ้ะแล้วกินกับเช้าไปกันเช้ากินกับปวดอีกค
0: ่
4: ะ
0: โอเคคุณภาพชีวิตดีขึ้นอยู่เนาะครับเนาะ
4: จ้า
0: ครับเดี๋ยวจัดส่งให้พรุ่งนี้นะครับ
4: จ้าขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณนะครับที่ช่วยอธิบายถึงการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสวัสดิ์ขอบคุณนะครับ
4: จ้าค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับน้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
5: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้าน F มาร์คหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนทศิลาที่ตำบลโคคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM

0: ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ลาวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
1: สาวพัดสอนเบอร์097-919-2245ทวนซ้ำ097-919

0: แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด
1: ้อย่าให้สงสัยสงสัย
2: สงสัยยังเหรอย่ายรวย
1: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีหือยี่ห้อใดจังสิได้ความมั่นใจว่าด้วยโชคเอ้ย
2: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
1: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไดล่ะ
2: ก็ขวดสีเหลืองทองเด้อย่ายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็บ่มีกล่องนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังได๋กล่องเด้อย่ายเด้อ
1: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
2: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
3: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
1: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
2: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
1: บาดนี่ล่ะย่ายสิได้ไปจวดน้ำมัว

0: เรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
1: ป้าประไทจ้ะยายไทยอ่ะประกายุ68 69แล้วปวดเข่าแล้วก็เจ็บหน้าอกนอนไม่หลับปวดหัวจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บปวดข้างเลยเป็นปวดทั้งวันทั้งคืนเลยเนินตอนนอนตื่นมาก็ปวดกลางวันก็ปวดท่าจะยาโยดพวกยามองอะไรนะเอาปวดเข่าก็มันร้อนหน้าอกเลยเป็นมานานแล้วหลายปีแม่กินจังหลายอย่างมาแล้วอาหารเสริมกินจนโอ้ยมันแน่นเลยมันปวดจุ๊บจุ๊บจุ๊บปวดแล้วก็ร้อนแล้วแม่ก็ไปหาหมอกินยาลดกรดตัวอะไรก็ไม่หายหมดขวดกว่าปวดปวดโอ้ยปวดแม่นอนไม่ได้เลยปวดแท้มันเป็นอะไรเนาะก็ตื่นเช้ามาหายหายเลยดีมากเลยนั่นหน้าอกก็ค่อยหายจ้าดีขึ้นจ้ะเป็นต้อด้วยเป็นต้อกระจกด้วยแบบตาน้ำตาไหลทั้งวันมันไม่มีคันเลยมันหายแล้วหายคันสองขวดเองดีขึ้นเลยสบู่ก็ใช้ดีนี่ใช้ดีมากเลยฟองเยอะหอมด้วยดีใจป้าขอบคุณมาก
0: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้

น้ำมังคุดแซนสุวรรณน้ำมังคุดแซนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแซนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้

0: ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245

าต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ลูกทุ่งแซนสุวรรณนะคะกับดีเจสาวพัดสอนคนเก่าคนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มเติมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกับท่านผู้ฟังทั้งบ้านทุกๆคนเลยนะคะมื้อนี้สาวพัดสอนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นตราแซนสุวรรณนะคะฟังบ่ผิดค่ะท่านผู้ฟังฟังบ่ผิดน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณนะคะพ่อๆแม่ๆอาจสงสัยเป็นยังสาวพัศรคือได้เอาน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณมาขายเนาะคือแบบนี้ค่ะสาวพัศรสิเว้าให้ฟังเนาะน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณเนี่ยเพิ่นขายมา10ปีแล้วเด้ค่ะท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าเพิ่นพึ่งมาผลิตเด้บ่แม่นแบนน้องใหม่เด้ค่ะท่านผู้ฟังเพิ่นขายมาโดนแล้วเด้40ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังสาวพัศรก็เห็นอยู่ตลอดนั่นล่ะแล้วก็บ่แม่นคู่แข่งของน้ำมังคุดที่สาวพัศรขายอยู่เด้ค่ะท่านผู้ฟังลองคิดตามเนาะผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่มายาวนานถึง10ปีเพราะฉะนั้นต้องดีแท้ล่ะเพิ่นของต้องดีแท้ล่ะซั่นอยู่บ่ได้โดนค่ะท่านผู้ฟังสั่นอยู่บ่ได้โดนปานนี้เนาะสาวพัศรไปส่งน้ำมังคุดยี่ห้ออื่นก็เห็นน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณตั้งอยู่เกือบทุกร้านมั้ยคะท่านผู้ฟังเลยถามร้านค้าเพิ่นว่าขายดีบ่น้ำมังคุดแสนสุวรรณเนี่ยคือเห็นเกือบทุกร้านแท้ร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขายดีคักสั่นบ่มีโฆษณาก็ขายได้เอ้าสาวพัศรก็เงิดล่ะเนาะบ่มีโฆษณาขายได้อีกต่างหากแสดงว่าของเพิ่นดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังถ้าของบ่ดีนะมันจะขายบ่ได้เลยเด้เพราะว่าบ่มีโฆษณาแม่นบ่ค่ะแล้วบ่แม่นอีกอย่างนึงเด้ค่ะผู้ฟังขายแพงกว่ายี่ห้ออื่นอีกเด้ของเขาขายกันขวดละ360เนาะจังของแสนสุวรรณนี่ขาย370 3ขวด 1,100 เอ้าแพงแต่ว่าอันร้านค้าเพิ่นว่าแพงแม่นอยู่แต่ว่าลูกค้าซื้อว่าซั่นเพราะว่าลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวว่ากินแล้วเห็นผลว่าซั่นลูกค้าก็เลยต้องมาถามกับร้านน่ะตลอดร้านก็เลยต้องมีติดร้านไว้ตลอดว่าซั่นก็เลยต้องซื้อมาไว้ติดตลอดบ่มีบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะสาวพัศรก็เลยซื้อลองมาทดลองกับเจ้าของล่ะค่ะท่านผู้ฟังว่าดีแท้บ่วะสาวพัศรก็เลยลองมากินเพราะเฮาต้องเปิดโอกาสเด้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์ใดดีเฮาก็สิได้มาแนะนำเพราะว่าเฮาเป็นดีเจจัดรายการเกี่ยวสุขภาพเนาะเฮาก็เลยอยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อสิได้เป็นการไว้วางใจเชื่อใจกันว่าเออสาวพัศรเอาอีหยังมาขายนะก็คือสิดีเบิดก็สิเชื่อใจกันเบิดคันแนวบ่ดีสาวพัศรบ่กล้าเอามาขายดอกเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่บัดนี้สาวพัศรน่ะกินไปสิเว้าให้ฟังเด้อค่ะท่านผู้ฟังเอาดีแท้ๆดีเกินคาดดีตามที่เพิ่นเว้าสาวพัศรก็งึดล่ะเนาะเออมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าสาวประสงค์ก็บ่อยากเว้าหลายล่ะเพราะว่าราคาเพิ่นแพงกว่าแม่นอยู่แต่เพิ่นขายได้เนาะเป็นสินค้าขายตัวมันเองแม่สาวประสงค์ก็มักตรงนี้ล่ะสาวประสงค์ก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของนะว่าเออสั่นก็ลองเอามาขายเพราะบางทีนะสาวประสงค์ไปส่งของหรือไปส่งน้ำมังคุดตัวเดียวหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนั่นแหละค่ะกะจะมีลูกค้าแล้วก็ร้านค้าจะถามว่าคือพวกเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาขายเด้เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกกาฟงกาแฟสาวประสรก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของว่าเออสั่นเดี๋ยวสาวประสรน่ะจะเอาเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกต่อมาให้ท่านผู้ฟังเพื่อดูแลสุขภาพจังพ่อแม่เนาะมื้อนี้สาวประสรก็เลยอยากซื้อมาบอกอยากมาแจ้งว่าสาวพัศรเนี่ยได้เอาน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณมาขายแล้วค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังทุกๆคนพ่อแม่ๆนะเปิดใจลองเบิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะมันดีได้คุ้มค่ากับเงินที่เขาซื้อไปนะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลสาวพัศรก็เลยเอามาบอกกล่าวเอามาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจอีกสักยี่ห้อนึงเบิ่งเนาะส่วนน้ำมังคุดยี่ห้อเดิมสาวพัศรก็ยังขายอยู่ปกติล่ะค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็อยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังนี่ล่ะค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูเด้อค่ะบ่ต้องซื้อหลายซื้อจาก3ขวดเพิ่มมาอีก100นึงก็บ่เป็นหยังแต่สุขภาพเฮาดีขึ้นกินแล้วเห็นผลก็อยากให้ไปลองกินแซมกันเบิ่งนะคะก็เป็นน้ำมังคุดเนี่ยล่ะค่ะสกัดแบบเข้มข้นดีๆนะคะสาวพัศรก็เลยอยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้นะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลนะคะเฮาสิได้เชื่อใจไว้วางใจกันได้คือเก่านะคะ
บ่อยากเว้าหลายเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพ่อๆแม่ๆเนาะเพราะว่าสาวประสอนได้แค่บอกได้แค่แนะนำนะคะตอนนี้นะคะอันเพื่อนจัดโปอยู่นะคะขวดหนึ่งเนี่ย370แต่คันซื้อ3ขวดเนี่ย 1,100 ตอนนี้เพื่อนมีโปเป็นแถมสบู่จะเป็นสบู่มังคุดเลยค่ะแท้ๆเลยค่ะสบู่มังคุดที่แบบหอมเลยนะคะกะสาวประสอนอยากให้พ่อๆแม่ๆนะคะคนผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองเปิดใจกับน้ำมังคุดตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตเพิ่นขายมาแล้วนะคะจะ10ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินก็ได้อาจจะเคยกินยี่ห้อน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่เนาะที่นี่อาจจะหาซื้อยากอย่างนั้นสินะอาจจะหาซื้อบ่ได้อะไรเสียเพราะว่าบางร้านเนี่ยเพิ่นก็ว่าสั่งยากอย่างนั้นเสียเออแต่บางคนเนี่ยเพิ่นก็บ่เปิดใจแท้เด้บางคนเคยกินน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยเพิ่นก็ตามหากินเด้จากการที่สาวประสอนได้ไปสัมภาษณ์จากการที่ดูบางคนน่ะเพิ่นกินแล้วหลายๆยี่ห้อเพิ่นก็ถูกใจได้เพิ่นก็สิกินนั่นเอ้าบ่เป็นหยังเนาะบ่เว้าละก็คืออยากให้ลองเปิดใจเบิ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเสื้อบ่เสื้อบ่เป็นหยังลองซื้อไปกินบ่ดีก็บ่ต้องซื้อต่อท่านดีเฮาก็กินต่อไปมันสุขภาพของเฮานะคะอยากสุขภาพดีบ่มีขายคันอยากได้ก็ต้องดูแลเองนะคะสรรหาแนวที่ดีมาให้แล้วนะคะสาวพัสรบอกได้แค่นี้นะคะเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับสาวพัสรใหม่นะคะเดี๋ยวจังใดก็สาวพัสรก็เว้าคำเก่าร้องเปิดใจดูนะคะตัวนี้ดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ

0: น้ำมังคุดแซนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ใช่คนที่สั่งน้ำมังคุดแสนสุวรรณ1ลังไหมครับ
2: อ๋อใช่ค่ะ
3: ขอชื่อที่อยู่ด้วยครับ
2: แม่สวนนะคะ
3: นามสกุลครับ
2: ดารีค่ะ
3: ที่อยู่จัดส่งครับ
2: 64
3: หมู่6
2: ตำบลนอกเมือง
3: ตำบลนอกเมือง
2: อำเภอเมือง
3: อำเภอเมือง
2: จังหวัดสุรินทร
3: ์ครับผมครับไม่ทราบว่าเคยดื่มน้ำมังคุดแสนสุวรรณหรือยังครับ
2: อ๋อเคยค่ะ
3: ครับไม่ทราบว่าใครเป็นคนดื่มครับ
2: แม่ค่ะ
3: ไม่ทราบว่าแม่อายุเท่าไหร่แล้วครับ
2: 64ปีค่ะ
3: มีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรเหรอครับ
2: แม่เป็นเบาหวานแล้วก็ที่ได้ดื่มเพราะว่าแม่ไปมีเลือดออกในกระเพาะอาหารนะคะแม่ปวดท้องรุนแรงก็เลยมีคนแนะนำให้ลองดื่มไอ้แซนสุวรรณดูนะคะ
3: แม่มีอาการปวดกระเพาะรุนแรง
2: ค่ะมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร
3: ครับผมแล้วดื่มไปกี่ขวดครับ
2: ดื่มไป6ขวดแล้วค่ะ
3: ครับผมแล้วอาการแม่เป็นยังไงบ้างครับ
2: จริงๆคืออาการแม่ดีขึ้นตั้งแต่ดื่มขวดแรกนะคะแกก็ที่แสบร้อนท้องมากๆแกก็บอกว่ามันเริ่มดีขึ้นนะคะแกก็กินมาเรื่อยๆตอนนี้กินมา6ขวดแล้วแกก็สามารถกินอาหารที่ว่าลดตัดขึ้นได้นะคะก็ไม่มีอาการปวดท้องแล้วแกก็อยากกินต่อนะคะ
3: ครับแม่มีปัญหาสุขภาพอย่างอื่นร่วมด้วยไหมครับ
2: ก็มีภูมิแพ้ค่ะภูมิแพ้ท่าอากาศจริงๆก็จะหอบขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเบาหวานแต่เบาหวานก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะ
3: ครับภูมิแพ้เป็นยังไงบ้างครับดื่มแซนสุวรรณแล้วดีขึ้นไหม
2: แกบอกว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ตามเนาะค่ะไอก็ไม่ค่อยไอถ้าเป็นก่อนหน้านี้ท่าอากาศเปลี่ยนนิดหนึ่งแกก็จะไอจะตามมีน้ำมูกทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วค่ะ
3: ครับแล้วอย่างอื่นดีขึ้นด้วยไหมครับ
2: ก็เห็นว่านอนหลับดีขึ้นนะคะนอนหลับดีขึ้น
3: ครับผมสั่งทั้งหมด1ลังนะครับ
2: ค่ะ
3: 4,400 บาทนะครับ
2: ค่ะ
3: ครับจะเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางนะครับ
2: อ๋อค่ะ
3: จ่ายให้กับคน
2: ที่ของวันไหนคะ
3: ของจะไปถึงวันพรุ่งนี้นะครับ
2: อ๋อโอเคค่ะ
3: ครับผมขอบคุณนะครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
1: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้าน F มาร์คหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้าน

0: เสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
1: สาวพัดสอนเบอร์097-919-2245ทวนซ้ำ097-919-2245

0: แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด
1: ้อเรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: ผู้อ่อนเขียนอูอันนี้พี่เก็บผู้โฮกวันน้องพวงตำบลถุงชมพูอำเภอเพียง74ปวดหัวเข่าปวดแล้วนั่นก็มาหาเอวหาหัวตะลังนั้นเพ่งอะไรไปเนี่ยมันเป็นยางไปไม่ได้บัดนั่งนี่ก็มองคุณแล้วนั่งกระเพียบไม่ได้เลยแล้วบัดนี่ก็นอนไปนอนไม่ได้เลยนอนเพ่งไม่ได้หรือมานอนหมางายไว้เลยไปหาหมอเขาจะว่าหัวเข่าว่าคอเสียมแล้วนี่เอวเขาว่าหรือกระดูกทับเส้นว่ายังสิแม่อันว่า15หายยูของบ่พาบ่กะเขาว่าหาคลิปหาคลิปพวางสิได้บ่ลึกได้บ่ย้อมหิพาอยู่นู้นทุกอย่างแล้วบ่ใครเลยเอายาเอายาเส้นยาแดงแล้วกินไว้ครบเกือบกับบ่ซ้อมนี่พกมือสิหึตั้งอีกเมื่อไหร่เมียอยู่ดิน้ำกระเจ็บบวชขึ้นเอ้ามันคือเกิดมันสิเนาะกูสิกินได้เนาะบั่นเอาไว้ยังจะตัดตัดขึ้นไปกินวางสิหมูที่แรกเจ็บมือของที่เจ็บทั้งซี่หมูที่สองเจ็บน้อยน้อยมือหมูที่สามหมูที่สี่เศร้าด้วยบัดย่างขึ้นบาดกลางบ้านถึงจะได้ย่างถึงที่ไหนกลางบ้านถึงจะได้นอนลงได้ขอเข้ากับใครมีเหี้ยนมีเหี้ยนเข้าไปแซ่บด้วยหรอดีใจตัว
1: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้อย่างแน่นอน
3: ฟังค่ะท่านใดที่มีระบบขับถ่ายที่เปลี่ยนแปลงคือถ่ายไม่เป็นปกติเช่นท้องผูกแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นแผลที่เป็นมานานแล้วก็ไม่รู้จักที่จะหายสักที

0: ร่างกายมีก้อนมีตุ่มตามจุดต่างๆแบบเนี้ยหรือกลุ้มใจเรื่องการกลืนอาหารอาจจะกลืนอาหารลำบากกลืนไม่สะดวกกลืนติดๆขัดๆหรือแม้กระทั่งทวารทั้งหลายมีเลือดออกเป็นประจำออกกระปิดกระปอยหรือออกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆรวมไปถึงไฝรวมไปถึงหูดที่เปลี่ยนแปลงไปสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะเป็นสัญญาณเตือนอันตรายเสี่ยงต่อโรคมะเร็งได้วันนี้อย่าได้นิ่งนอนใจนะคะถ้าหากว่าท่านมีอาการเหล่านี้อยู่โปรดฟังเรื่องราวต่อไปนี้อาจจะเกี่ยวกับท่านหรือไม่ก็ได้ติดตามได้ในสาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยติดตามเรื่องราวนี้ไปพร้อมๆกันค่ะ
1: สาระสุขภาพโดย

0: พุทธศักราช
1: โรคมะเร็งคือโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมการเจริญเติบโตหรือการตายตามธรรมชาติของเซลล์ปกติได้มีความผิดปกติของพันธุกรรมซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการแบ่งตัวหรือการตายของเซลล์ปกติทำให้เซลล์เกิดการกลายพันธุ์เจริญเติบโตอย่างผิดปกติจนเกิดเป็นก้อนเนื้อลุกลามแพร่กระจายไปทั่วร่างกายเข้าทำลายอวัยวะต่างๆและต่อมน้ำเหลืองก้อนหรือแผลมะเร็งเหล่านี้ไม่สามารถหายได้ด้วยการรักษาตามปกติและจะโตขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วลุกลามทำลายเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆรวมทั้งต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียงในที่สุดก็จะแพร่กระจายเข้าสู่กระแสเลือดกระแสน้ำเหลืองแพร่กระจายไปทำลายอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายทำให้เกิดการล้มเหลวของอวัยวะนั้นๆอวัยวะที่มักเกิดอาการและตรวจพบได้บ่อยคือปอดตับกระดูกไขกระดูกสมองและต่อมน้ำเหลืองด้วยเหตุนี้โรคมะเร็งจึงเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตจากการล้มเหลวในการทำงานของอวัยวะสำคัญต่างๆส่วนเนื้องอกหรือแผลธรรมดาที่ไม่ใช่มะเร็งเป็นเนื้องอกที่เกิดจากการเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์แต่ร่างกายยังควบคุมการเจริญเติบโตได้ก้อนเนื้อที่ไม่ใช่มะเร็งจะโตช้าแต่เมื่อนานไปแล้วมีขนาดก้อนเนื้อโตมากขึ้นอาจกดเบียดทับเนื้อเยื่ออวัยวะข้างเคียงได้แต่ไม่ลุกลามเข้าทำลายไม่ลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลืองไม่แพร่กระจายเข้ากระแสเลือดหรือกระแสน้ำเหลืองจึงไม่เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตโรคมะเร็งเกิดจากอะไรปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดโรคมะเร็งแต่จากการศึกษาเชื่อว่าน่าจะมาจากหลายปัจจัยเสี่ยงร่วมกันได้แก่อายุความผิดปกติจากพันธุกรรมเชื้อชาติการได้รับสารก่อมะเร็งอย่างต่อเนื่องอาหารโรคอ้วนมีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันการติดเชื้อโรคบางชนิดการได้รับสารเคมีบางชนิดที่เป็นสารก่อมะเร็งการได้รับยาบางชนิดอย่างต่อเนื่องการได้รับรังสีบางชนิดในปริมาณสูงหรือต่อเนื่องมะเร็งที่พบได้บ่อยในผู้ชายไทยได้แก่มะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งช่องปากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งกระเพาะอาหารตามลำดับมะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิงไทยได้แก่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมมะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งรังไข่มะเร็งช่องปากมะเร็งต่อมไทรอยมะเร็งผิวหนังและมะเร็งเม็ดเลือดขาวตามลำดับมะเร็งที่พบบ่อยในเด็ก3อันดับแรกได้แก่มะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งสมองและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโรคมะเร็งมีอาการอย่างไรโรคมะเร็งไม่มีอาการเฉพาะแต่จะมีอาการคล้ายคลึงกับการอักเสบทั่วไปแตกต่างกันตรงที่มักเป็นอาการเรื้อรังทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและอาการต่างๆไม่สามารถรักษาให้หายด้วยวิธีธรรมดาทั่วไปอาการจากโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยได้แก่มีก้อนเนื้อโตผิดปกติโตเร็วมีแผลเรื้อรังที่รักษาไม่หายด้วยการรักษาปกติทั่วไปมีไข้เป็นหายหาสาเหตุไม่ได้เป็นได้ทั้งไข้สูงและไข้ต่ำๆไอเป็นเลือดเสียงแหบโดยหาสาเหตุไม่ได้กลืนติดเจ็บกลืนลำบากเสมหะหรือน้ำลายมีเลือดปนเลือดกำเดาไหลบ่อยโดยหาสาเหตุไม่ได้ท้องผูกสลับกับท้องเสียโดยหาสาเหตุไม่ได้ตกขาวโดยมักมีกลิ่นด้วยประจำเดือนผิดปกติมีเลือดออกผิดปกติหลังมีเพศสัมพันธ์โดยไม่เคยเป็นมาก่อนมีเลือดออกทางช่องคลอดภายหลังหมดประจำเดือนแล้วซีดโดยหาสาเหตุไม่ได้ห่อเลือดง่ายมีจุดแดงจากการมีเลือดออกที่ผิวหนังคล้ายอาการของไข้เลือดออกเป็นหายมีอาการปวดซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆหรือร่วมกับอาการอื่นเช่นแขนขาอ่อนแรงและมีอาการชามีอาการชักโดยไม่เคยเป็นมาก่อนปวดศีรษะรุนแรงร่วมกับอาเจียนหรือแขนขาอ่อนแรงผอมลงน้ำหนักลดโดยหาสาเหตุไม่ได้มีอาการผิดปกติอื่นๆโดยที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเป็นอาการเรื้อรังมีอาการมากขึ้นเรื่อยๆและไม่ดีขึ้นเมื่อได้รับการรักษาด้วยวิธีการรักษาปกติทั่วไปรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคมะเร็งแพทย์จะได้ผลวินิจฉัยที่แน่นอนคือการเจาะ ดูดและการตัดชิ้นเนื้อจากก้อนเนื้อหรือแผลที่ผิดปกติไปตรวจทางเซลล์วิทยาหรือพยาธิวิทยาการรักษาโรคมะเร็งมีหลายวิธีได้แก่การผ่าตัดรังสีรักษารังสีร่วมรักษาเคมีบำบัดฮอร์โมนยารักษาตรงเป้าการปลูกถ่ายไขกระดูกสเต็มเซลล์ในโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางชนิดการรักษาเพื่อบรรเทาประทังอาการการรักษาแบบประคับประคองพยุงอาการการรักษาทางอายุรกรรมทั่วไปการรักษาโดยการแพทย์สนับสนุนและการแพทย์ทางเลือกที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันดีคือการผ่าตัดการใช้รังสีรักษาและการใช้เคมีบำบัดโดยการใช้รังสีรักษาจะก่อให้เกิดผลข้างเคียงและผลแทรกซ้อนบริเวณอวัยวะที่ได้รับรังสีเป็นผลให้เซลล์บาดเจ็บโดยเป็นการอักเสบที่เกิดจากรังสีและในระยะยาวอาจเกิดพังผืดของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะหรือการตีบการอุดตันของเส้นเลือดเฉพาะในเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่เคยได้รับรังสีรักษาส่วนการใช้ยาเคมีบำบัดก็จะมีผลข้างเคียงได้แก่อาการคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารท้องเสียเจ็บในช่องปากผมร่วงและการกดไขกระดูกส่งผลให้มีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดต่ำ
0: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
2: ย่าละสงสัย
3: ยังละย่ายรวย
2: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันไหนจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีกี่ห่อใดจังจะได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
3: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
2: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไดล่ะ
3: ก็ขวดสีเหลืองทองเด้อย่ายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดทางขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็บ่มีกล่องนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังได๋กล่องเด้อย่ายเด้อ
2: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
3: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
4: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
2: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
3: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
2: บาทนี่ล่ะย่ายจะได้ไปจวดน้ำมัว

0: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณสวัสดีค่ะอันนี้คุณแม่น้อยเนาะ
1: จ้า
0: คุณอ่านคุณแม่น้อยนามสกุลยังค่ะ
1: นามสกุลนันทจันทร์บ้านเลขที่66หมู่12ตำบลพระบาทนาสิงห์อำเภอรัตนวาปี
0: จังหวัดหนองคายเนาะ
1: จ้า
0: อ๋อจังหวัดหนองคายค่ะเมื่อนี้เนาะ

0: นางมังคุดแสนสุวรรณนะคะอยากโทรมาสอบถามว่าก่อนที่แม่สิมีอาการเนี่ยมีเป็นอีหยังมาคือได้อยากมากินนางมังคุดแสนสุวรรณเฮาเนี่ยค่ะมีปัญหาสุขภาพด้านใดมาแม่ซอยเว้าให้หนูฟังได้ค่ะเว้าให้ท่านผู้ฟังทั้งบ้านได้ฟังอะค่ะ
1: สุขภาพที่แรกน่ะมันเป็นขาอ่อนแห้งขาอ่อนแห้งแล้วก็ปวดน้ำคอน้ำกระดูก
0: ค
1: อยุบมังไดกระดูกยุบมังไดปวดเบิดบัดไม่กินแล้วมันก็มึ่ออก
0: เป็นมาโดนปะใดเนาะกระดูกอ่อนแรงน่ะคุณแม
1: ่โอ้ยเป็นมาตั้งแต่บอนพ่อสอ56คุณบ่เน
0: า
1: ะบัดนี
0: ้โอ้ก็ประมาณ10กว่าปีเนาะบัดที่นี่อายุเท่าใดแล้วคุณแม่น้อยน่ะตอนเนี้ย
1: อยู่เดียวนี่บ่
0: จ้า
1: อันอยู่เดียวนี่76
0: โอ้ก็ทรงเว้าแข็งแรงอยู่เด้อล่ะเนาะทรงได้ยินได้อย่างปกติอยู่เด้อแล้วเนาะ76เสียงคือสาวอยู่บ่ได้เสียงคือผู้เฒ่าแม่คุณแม
1: ่โอ้ตอนแรกอ่ะเอามากินขวดนึงก่อนแน
0: ่โอ้สั่งขวดนึงเนาะสั่งขวดนึงลองไปกินเบิ่งก่อนว่ามันเป็นจังได๋ที่นี่เป็นอาการจังได๋กินขวดแรกแม่เว้าให้ท่านผู้ฟังฟังเด
1: ้กินขวดแรกปั๊บโอ้ทรงมีแห้งขึ้นบัดนี้ย่างขาก็เซาอ่อนปวดกระเป้าปวด
0: กินขวดเดียวนะ
1: แมนมันหูจักแต่เอ้ากินขวดแรกคนละ
0: โอ้แสดงว่าของเพิ่นดีแท้ๆเนาะแสนสุวรรณน่ะแสดงว่าค่ะยอมรับเลยว่าสินค้าเพิ่นดีตัวนี้บ่ได้โฆษณาอย่างยังขายได้ประจำได้แม่ของตัวแสนสุวรรณน่ะ
1: ตะกี้มองสาขาเพิ่นนั่นก็อยู่บ้านพระบาทนี่ล่ะของยายใหม่เห็นแม
0: ่ค่ะ
1: เป็นค
0: นอยู่อำเภอรัตนะเนี่ยเนาะอยู่พระบาทนาสิงห์เนาะอยู่บ้านหยังแม
1: ่อยู่อันอยู่บ้านพระบาทนั่นล่ะ
0: อยู่บ้านพระบาทเลย
1: จ้ะผู้เพิ่นขายแต่ว่าแม่นั่นก็อยู่บ้านพรสวรรค์กับบ้านเดียวกันละเพิ่นหักแบ่งออกมุ่นเองเนี่ยคือซื้อแบ่งหมู่บ้าน
0: โอ้ค่ะที่นี่กินแล้วกับแม่ก็เลยไปซื้อใหม่อีกเท่าไหร่อีกจักขวดบ่ที่น่ะ
1: ไปซื้อบัตรรุ่นนี้เลยซื้อ3ขวดเด้บัตรที่นี
0: ่โอ้ซื้อ3ขวดเอ้าบัตรที่นี่อันแสดงว่าดีแท้เนาะแล้วบัตรที่นี่3ขวดก็บ่แม่น3ขวด 1,000 เนาะ3ขวด 1,100 มันบ่แม
1: ่เออ3ขวด 1,100 นั่นล่ะเพิ่นแถมสบู่ให้ก่ออ
0: ๋อเพิ่นแถมสบู่ให้1ก้อนแต่สบู่มังคุดเนาะจ้ะ
1: แม่น
0: โอ้แม่ก็เลยเอามากินใหม่บัตรที่น่ะ
1: โอ้บัตรนี้มากินก็เลยบอกหมู่โอ้ยคนนั้นก็จมว่าโอ้ยเป็นย่างไปเป็นขาอ่อนๆหรือบอกโอ้ยไปซื้อน้ำมังคุดน่ะมากินเบิ่งข่อยดูนี่ว่า
0: ค่ะ
1: บอกว่าไอ้ตัวตะกี้เดี๋ยวนี้ข่อยย่างได้ว่าคนละคนเพิ่นก็ไปเสียเพิ่นก็ไปซื้อเพิ่นก็ว่าดีมากินไปกินมาข่ายงวดนึงแม่สั่งเป็นลัง 4,000 กว่าบาทคุณตัว
0: โอ้กินไม่ตอนแรกจากขวดนึงเนาะขวดนึงมา3ขวดบาทที่นี่สั่งเป็นปลั้งเลยเนาะ12ขวด 4,000 กว่าบาทจ้ะ
1: 4,000 กว่าบาท
0: แสดงว่าดีแท้ละไปค่ะ
1: ตอนนี้ก็บ่มากินแต่แม่มันก็เปลี่ยนตัวลูกเต้าที่เคยกําลังมาเอาไปกินน้ําเห็นมันดีเนาะ
0: โอ
1: ้โหตุ้มนั่นน่ะ
0: ก็คือว่าแม่ซื้อมาเนี่ยลูกก็มาขอกินน้ําลูกว่ากินแล้วคือดีขึ้นแท้แต่บ่ซื้อเนาะก็เลยขอโอ้โ
1: หตุ้มนั่นน่ะ
0: ถ้าคุณแม่อันถ้าสมมุติว่าเนี่ยคนเขาได้ยินเนี่ยอยู่อำเภอรัตนะเนี่ยอยู่บ้านพระบาทนาสิงห์เนี่ยเขาได้ยินแม่น้อยเว้าออกในวิทยุนะยืนยันมันบอกว่าเป็นกลิ่นแท้มันบอกค่ะ
1: โอ้ใครกลิ่นแท้ล่ะพี
0: ่เออถ้ามีคนไปถามบางสิเนาะก็ถามได้มันบอกแม
1: ่โอ้ยเป็นสิบ่ได้สิแพงไว้เฮ็ดหยัง
0: อยู่ที่อันตำบลพระนาดาสิงห์เนาะอำเภอรัตนวาปีนี่ล่ะผู้ใดฮู้จักแม่น้อยก็มาถามได้ว่ากินแท้บ่ดีแท้บ่เนาะแม่น้อยก็สิได้เว้าสู่ฟังหรือว่าผู้ใดที่ว่ามีอาการแขนขาอ่อนแรงนะคะมีอาการเดี๋ยวที่แม่น้อยเว้าไปเมื่อกี้นะเนาะก็คือสามารถไปสอบถามได้แม่นบ่คะแม่
1: เพราะมันสิดีหลายอย่างตัวล่ะ
0: จ้ะ
1: โอ้ตะกี้เป็นฤทธิ์สะดวงอันฤทธิ์สะดวงดาขอโทษเด้อ
0: จ้าม
1: ันหน่อยซุ้มซุมันก็ดีไหม
0: ค่ะค่ะ
1: ลูกรีดสะดวงก็ดีแต่ว่าเป็นน้ำเฮากินหลายกับบะจักเนาะ
0: ม
1: ันกินหน่อยก็อาจมันสิบ่ดีนี่กินบักหลายเว้ยล่ะซื้อฮอดกินย่างก็ซื้
0: อเฮากินเฮากินทุกอย่างมันก็สิปรับสมดุลในร่างกายนะคะให้ดีจากการที่ว่าเฮาสิกินว่าให้แขนขาอ่อนแรงบ่ที่หนักไปเรื่องฮอดลิปสีดวงพร้อมเรื่องการระบบขับถ่ายพร้อมมันจะดีภายในไปเบิดเลยได้แม่ผิวพรรณนี่ก็สิดีเด้เต็งตังคนที่กินกินน้ำมังคุดแสนสุวรรณเนี่ยค่ะแม่เพิ่นก็สิผิวพรรณดี
1: ตั้งแต่ก่อนนั่นทายบ่ปกติได้2มื้อ3มื้อไปทายถ้าจะทายยากเบ่งตาสวดตาดุลวันนี้ไม่กินอันนี้โอ้ยทายดี
0: เป็นทายปกติเลยเนาะก็คือว่าทั้งเบิดนี้เว้ามาก็คือความจริงเนาะแม่เนาะ
1: โอ้พ่อค่ะความจริงกันเน
0: า
1: ะ
0: ได้ค่ะขอบคุณแม่หลายๆเด้อที่ว่ามื้อนี้มาก็หนูจะเอาตัวนี้ไปเป็นวิทยาทานเนาะสําหรับคนที่มีอาการเดียวกับของแม่น้อยเนี่ยให้เพิ่นได้ลองกินให้ตัดสินใจกินแม่น้อยมีหยังสิฝากบ่สิฝากบอกบ่ว่าให้กินโลดบ
1: ่โอ้ท่านผู้ใดเป็นอาการจังซี่ก็กินโลด
0: จริงเลย
1: มันดีอีหลีนั่นล่ะ
0: มันดีอีหลีเนาะแม่หน่อยก็แนะนำนะคะน้ำมังคุดอีหยังก่อนแม่หน่อย
1: น้ำมังคุดแซนสุวรรณ
0: แซนสุวรรณนี่เนาะอันบ่มีกองเนาะเป็นขวดแล้วก็มีจอกนะคะเป็นขวดสีหยังขวดสีหยังแม่อ่ะ
1: บ้าง
0: โอเคโอเคได้อันมื้อนี้สาวพระสอนขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อมีหยังโทรมาได้ค่ะหรือโทรหาอันนุ่มอนามัยก็ได้ค่ะหรือโทรหาหนูก็ได้ขอบคุณหลายๆค่ะ
1: ก็สั่งแต่น้ำนมอนามัยหั่นล่ะกินนั่นล่ะ
0: จ้าหนูก็เป็นทีมงานเพิ่น
1: สั่งน้ำเพิ่น
0: อันบ่โฆษณาก็ขายได้แม่ของเพิ่นนะสาวประสอนก็เลยอยากเอามาเฮ็ดตลาดค่ะ
1: ตั้งแต่แม่ก็โทรเอาไปยังได้คือเก่าเนาะ
0: ม
1: ันจัดรายการก็ได้โทรไปเลยก็ยังได้คือเก่าเนาะ
0: แม่นตอนนี้มันก็มีหลายยี่ห้อเนาะแต่ว่าตัวนี้นี่เพิ่นเฮ็ดมาเกือบ10ปีแล้วแม่ก็ยอมรับว่าของเพิ่นคุณภาพดีลูกค้าติดคัก
1: โอ้ยคันมันแม่มีเงินแม่ทำงานได้แม่สิซื้อกินประจำเลยดีไม่ดีได้เดี๋ยวนี
0: ้ได้ค่ะคุณแม่เดี๋ยวสาวประสอนขั้นไปแถวรัตนาวาปีจังใดสิแวะไปเรียนน้ำเด้อค่ะ
1: จ้าจ้า
0: ขอบคุณหลายๆคุณแม่สวัสดีค่ะ
1: จ้าสวัสดีโชคดีเด้อ
0: ค่ะแม่ค่ะ
2: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
3: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอ็กมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
0: สาวพัดสอนเบอร์0979192245โ
3: ทวนซ้ำ0972

แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
1: ชื่อป้าสุนีรักษาพลบ้านเลขที่91หมู่8ตำบลหัวว่าศรีมหาโพธิ์ตอนนี้ก็64ปวดหัวเข่าปวดหัวเข่าเสร็จแล้วมันก็ลงไปที่ตีนนะโทษนะที่นิ้วตีนมันชามันถูกน้ำเนี่ยมันชาเหมือนกับมันฟองตอดอ่ะไม่ปวดแต่มันชาเฉยๆนุบๆๆเลยอ่ะก็ใช้ยาหมองนวดมันก็ไม่หายวันนั้นบังเอิญเปิดวิทยุเจอยายก็เลยโทรตอนเช้ากิน20ตอนเย็นกิน25 25ทีซี2ขวดตอนนี้มันนี่เดินมาจากทุ่งนาเดี๋ยวเนี้ยธรรมดาปกติยายจะลงน้ำไม่ได้มันปวดเลยมันฟองตอดแบบมันฟองตอดน่ะมันจะชาไปเลยอ่ะตอนนี้ยายลงน้ำพึ่งขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไม่ปวดไม่ชาตามปกติจะเดินได้หน่อยเดียวเนี่ยมันจะชาแล้วจะหยุดตอนนี้เดินได้ทั่วเลยปวดหัวเข่าก็หายปวดนะไอ้ที่ดังก็แก๊กก็แก๊กมันก็หายมาพักหลังเนี่ยยายจะเดินแบบว่าขนมหน่อไม้มั่งขนมเทียนมั่งยายจะทำขายเดินขายตามบ้านนี้มันไม่ได้หยุดนะเดินไปบ้านนะก็เดินแค่นั้นมันไม่ปวดนะมันไม่ชานะก็ถึงว่ายายไปทุ่งนาเมื่อกี้นี่เปียกน้ำมาน้ำเพียงหัวเข่ายายเดินลุยมานั่งมันก็ไม่ชาหัวเข่ามันก็ไม่ปวดแต่ก่อนนี้ยายนอนไม่หลับเดี๋ยวนี้นอนหลับดีอยู่ตัวเองเดินได้ตีนไม่ชาแล้วเดินได้ก็ไปเที่ยวโฆษณาถามว่าตุ้มกินยาอะไรมาก็บอกกินน้ำมังคุดขวดมันจะเป็นสีทองแต่คอมันจะเป็นสีแบบมังคุดเราเนี่ยมังคุดอะไรแซนสุวรรณ
0: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้

0: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245

0: ื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
1: ชื่อพิมพ์พิชชาค่ะภูมิประสิทธิ์อยู่วิทยาการชื่อเซกาค่ะเป็นภูมิแพ้ค่ะที่เคยไปปรึกษาหมอรู้สึกว่าจะแพ้พวกสารเล็กในเนื้อสัตว์แพ้พวกภายนอกด้วยภายในด้วยพวกอาหารแล้วก็พวกใบฝุ่นอย่างเงี้ยค่ะยุงค่ะก็ลำบากอยู่ค่ะอย่างแพ้หมูตอนที่ยังไม่รู้ก็ผื่นขึ้นทุกวันแบบไม่รู้สาเหตุเนี้ยค่ะคือเราก็กินหมูเป็นเรื่องปกติเนาะสมัยก่อนพอมันเริ่มมีอาการภูมิแพ้เราก็ยังไม่แน่ใจใช่ไหมคะเราไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะหมูแล้วก็กินหมูอย่างเงี้ยผื่นก็ขึ้นทุกวันเราก็กินยาแก้แพ้ทุกวันก็ใช้ชีวิตลำบากอยู่ค่ะกินยาแก้แพ้ก็จะง่วงนอนเนาะต้องคอยพกยาตลอดไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยก็ลำบากมากไปพักที่โรงแรมนี้ก็แพ้ไรฝุ่นเนี่ยค่ะผ้าเช็ดตัวหรือว่าผ้าปูเตียงที่โรงแรมเนี่ยก็คือไปนอนก็คือจะผื่นขึ้นเลยผื่นใหญ่ๆลามเป็นปูดขึ้นมานะคะแล้วก็ลามไปทั้งขาเลยค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเอามือที่เกาขามาเกาแขนมันก็จะขึ้นแขนด้วยค่ะใช้เครื่องซักผ้ารวมก็ไม่ได้ถ้าซักที่บ้านเครื่องตัวเองเนี่ยไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าถ้าไปซักเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญที่แบบมันมีคนมาซักเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็เหมือนเสื้อผ้าไม่สะอาดค่ะใส่แล้วก็จะขันตั้งแต่เริ่มกินขวดแรกอะค่ะผื่นก็ไม่ขึ้นเลยก็คือตั้งแต่กินขวดที่หนึ่งมาก็คือไม่ขึ้นเลยช่วงที่กินขวดแรกอะมันยังมีความรู้สึกคันๆอยู่อย่างสมมติว่าเวลาเราไปนั่งไปนอนเตียงที่ปกติมันจะผื่นขึ้นใช่ไหมคะมันจะมีอาการคันยิบก่อนไม่รู้ว่าผื่นเนี่ยมันจะขึ้นอาการนี้ยังอยู่แต่ว่าผื่นไม่ขึ้นแล้วก็คือเหมือนมีรู้สึกคันๆอยู่แต่พอมาดูขาก็คือผื่นไม่ขึ้นแล้วแต่พอกินขวดที่สองที่สามแต่ก็คือผื่นไม่ขึ้นไม่มีอาการเลยไปพักโรงแรมกินพวกเนื้อย่างพวกอะไรอ่ะปิ้งย่างทะเลก็กินได้เลยค่ะตอนแรกก็กินไม่ได้ค่ะก็ไปกินรวมกับคนอื่นก็ไม่แพ้ไปนอนโรงแรมที่พักหรือก็ไม่มีปัญหาเลยปกติก็คือแค่ไปนั่งบนเตียงสักพักหนึ่งค่ะผื่นก็จะขึ้นแต่อันนี้ก็คือไม่เป็นไรก็นอนทั้งคืนก็ไม่เป็นไรตอนแรกก็ยังไม่แน่ใจเนาะเพราะมันเหมือนน้ำผลไม้หวานๆเนี่ยค่ะพอกินไปสักวันสองวันก็สังเกตดูว่ามันคันแต่มันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันคันแต่ว่าผื่นมันไม่ขึ้นเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอหมดไปขวดนึงก็เห็นประสิทธิภาพมันดีมากก็กินต่อเนื่องมาถึงขวดที่สามก็คิดสบายขึ้นมากค่ะ
0: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้

0: ยายและสงสัยสงสัย
1: สงสัยยังเหรอยายรวย
0: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีเออยี่ห้อใดจังสิได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
1: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซมสุวรรณนั่นเด
0: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซมสุวรรณเป็นจังไดล่ะ
1: ก็ขวดสีเหลืองทองเด้อย่าเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแซ่นสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็บ่มีกองนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังได๋กองเด้อย่าเด้อ
0: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
1: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
2: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
0: เอา้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
1: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
0: บาทนี่ล่ะย่ายจะได้ไปจวดน้ำมู
3: เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ลูกทุ่งแซนสุวรรณนะคะกับดีเจสาวพัดสอนคนเก่าคนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มเติมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆคนเลยนะคะมื้อนี้สาวพัดสอนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นตราแซนสุวรรณนะคะฟังบ่ผิดค่ะท่านผู้ฟังฟังบ่ผิดน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณนะคะพ่อแม่ๆอาจสงสัยเป็นยังสาวพัดสอนคือได้เอาน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณมาขายเนาะคือแบบนี้ค่ะสาวพัดสอนสิเว้าให้ฟังเนาะน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณเนี่ยเพิ่นขายมา10ปีแล้วด้วยค่ะท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าเพิ่นพึ่งมาผลิตเด้บ่แม่นแบนน้องใหม่เด้ค่ะท่านผู้ฟังเพิ่นขายมาโดนแล้วเด้40ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังสาวพระสอนก็เห็นอยู่ตลอดนั่นล่ะแล้วก็บ่แม่นคู่แข่งของน้ำมังคุดที่สาวพระสอนขายอยู่เด้ค่ะท่านผู้ฟังลองคิดตามเนาะผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่มายาวนานถึง10ปีเพราะฉะนั้นต้องดีแท้ล่ะเพิ่นของต้องดีแท้ล่ะซั่นอยู่บ่ได้โดนค่ะท่านผู้ฟังสั้นยูบ่ได้โดนปานนี้เนาะสาวพัดสอนไปส่งน้ำมังคุดยี่ห้ออื่นก็เห็นน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณตั้งอยู่เกือบทุกร้านไหมคะท่านผู้ฟังเลยถามร้านค่ะเพิ่นว่าขายดีบ่น้ำมังคุดแสนสุวรรณเนี่ยคือเห็นเกือบทุกร้านแท้ร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขายดีคักสั้นบ่มีโฆษณาก็ขายได้เอ้าสาวพัดสอนก็เงิดละเนาะบ่มีโฆษณาขายได้อีกต่างหากแสดงว่าของเพิ่นดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังถ้าของบ่ดีนะมันจะขายบ่ได้เลยเด้เพราะว่าบ่มีโฆษณาแม่นบ่ค่ะแล้วบ่แม่นอีกอย่างนึงเด้ค่ะผู้ฟังขายแพงกว่ายี่ห้ออื่นอีกเด้ของเขาขายกันขวดละ360เนาะจังของแสนสุวรรณนี่ขาย370 3ขวด 1,100 เอ้าแพงแต่ว่าอันร้านค้าเพิ่นว่าแพงแม่นอยู่แต่ว่าลูกค้าซื้อว่าซั่นเพราะว่าลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวว่ากินแล้วเห็นผลว่าซั่นลูกค้าก็เลยต้องมาถามมาถามกับร้านน่ะตลอดร้านก็เลยต้องมีติดร้านไว้ตลอดว่าซั่นก็เลยต้องซื้อมาไว้ติดตลอดบ่มีบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะสาวพัดสอนก็เลยซื้อลองมาทดลองกับเจ้าของล่ะค่ะท่านผู้ฟังว่าดีแท้บ่วะสาวพัดสอนก็เลยลองมากินเพราะเฮาต้องเปิดโอกาสเด้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์ใดดีเฮาก็สิได้มาแนะนําเพราะว่าเฮาเป็นดีเจจัดรายการเกี่ยวสุขภาพเนาะเฮาก็เลยอยากจะมาแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อสิได้เป็นการไว้วางใจเชื่อใจกันว่าเออสาวพัดสอนเอาอีหยังมาขายนะก็คือสิดีเบิดก็สิเชื่อใจกันเบิดคันแนวบ่ดีสาวพัดสอนบ่กล้าเอามาขายดอกเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่บัดที่นี่สาวพัดสอนน่ะกินไปสิเว้าให้ฟังเด้อท่านผู้ฟังเอาดีแท้ๆดีเกินคาดดีตามที่เพิ่นเว้าสาวพัดสอนก็เงิดละเนาะเออมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าสาวพัดสอนก็บ่อยากเว้าหลายล่ะเพราะว่าราคาเพิ่นแพงกว่าแม่นอยู่แต่เพิ่นขายได้เนาะเป็นสินค้าขายตัวมันเองแม่สาวพัดสอนก็มักตรงนี้ล่ะสาวพัดสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของนะว่าเออสั่นก็ลองเอามาขายพอบางเทื่อนะสาวพัดสอนไปส่งของหรือไปส่งน้ำมังคุดตัวเดียวหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนั่นสิค่ะก็จะมีลูกค้าแล้วก็ร้านค้าจะถามว่าคือบ่เอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาขายได้เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกกาแฟกาแฟสาวพัดสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของว่าเออสั่นเดี๋ยวสาวพัดสอนน่ะจะเอาเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกโตมาให้ท่านผู้ฟังเพื่อดูแลสุขภาพจังพ่อแม่ๆเนาะมื้อนี้สาวพัดสอนก็เลยอยากซื้อมาบอกอยากมาแจ้งว่าสาวพัดสอนเนี่ยได้เอาน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณมาขายแล้วค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังทุกๆคนพ่อแม่ๆน่ะเปิดใจลองเบิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะมันดีได้คุ้มค่ากับเงินที่เขาซื้อไปนะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลสาวพัดสอนก็เลยเอามาบอกกล่าวเอามาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจอีกสักยี่ห้อหนึ่งเบิ่งเนาะส่วนน้ำมังคุดยี่ห้อเดิมสาวพัดสอนก็ยังขายอยู่ปกติละค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็อยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังเนี่ยล่ะค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูเด้อค่ะบ่ต้องซื้อหลายซื้อจาก3ขวดเพิ่มมาอีกร้อยนึงก็บ่เป็นหยังแต่สุขภาพเฮาดีขึ้นกินแล้วเห็นผลก็อยากให้ไปลองกินแซมกันเบิ่งนะคะก็เป็นน้ำมังคุดเนี่ยล่ะค่ะสกัดแบบเข้มข้นดีๆนะคะสาวพัดสอนก็เลยอยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้นะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลนะคะเฮาสิได้เชื่อใจไว้วางใจกันได้คือเก่านะคะ
บ่อยากเว้าหลายเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพ่อๆแม่ๆเนาะเพราะว่าสาวสอนได้แค่บอกได้แค่แนะนำนะคะตอนนี้นะคะอันเพิ่นจัดโปรอยู่นะคะขวดนึงเนี่ย370แต่คันซื้อ3ขวดเนี่ย 1,100 ตอนนี้เพิ่นมีโปรเป็นแถมสบู่จะเป็นสบู่มังคุดเลยค่ะแท้ๆเลยค่ะสบู่มังคุดที่แบบหอมเลยนะคะกะสาวสอนอยากให้พ่อๆแม่ๆนะคะคนผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองเปิดใจกับน้ำมังคุดตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตเพิ่นขายมาแล้วนะคะจะ10ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินก็ได้อาจจะเคยกินยี่ห้อน้ำมังคุดตราแสนสวรรค์เนี่ยอยู่เนาะที่นี่อาจจะหาซื้อยากอย่างนั้นสินะอาจจะหาซื้อบ่ได้อะไรเสียเพราะว่าบางร้านเนี่ยเพิ่นก็ว่าสั่งยากอย่างนั้นสิแต่บางคนเนี่ยเพิ่นก็บ่เปิดใจแท้เด้บางคนเคยกินน้ำมังคุดตราแสนสวรรค์เนี่ยเพิ่นก็ตามหากินเด้จากการที่สาวสอนได้ไปสัมภาษณ์จากการที่ดูบางคนน่ะเพิ่นกินแล้วหลายยี่ห้อเพิ่นก็ถูกใจได้เพิ่นก็สิกินนั่นเอ้าบ่เป็นหยังเนาะบ่เว้าล่ะก็คืออยากให้ลองเปิดใจเบิ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเสื้อบ่เสื้อบ่เป็นหยังลองซื้อไปกินบ่ดีก็บ่ต้องซื้อต่อท่านดีเฮาก็กินต่อไปมันสุขภาพของเฮานะคะอยากสุขภาพดีบ่มีขายคันอยากได้ก็ต้องดูแลเองนะคะสรรหาแนวที่ดีมาให้แล้วนะคะสาวพศรบอกได้แค่นี้นะคะเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับสาวพศรใหม่นะคะเดี๋ยวจังใดก็สาวพศรก็เว้าคำเก่าลองเปิดใจดูนะคะตัวนี้ดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ

0: ยายและสงสัยสงสัย
1: สงสัยยังเหรอยายรวย
0: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นตาลสกัดที่ดีอีหลีเหื่อที่ห่อใดจังจะได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
1: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
0: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไดล่ะ
1: กระขวดสีเหลืองทองเด้อยายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วกะบ่มีกองนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังในกองเด้อยายเด้อ
0: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
1: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
2: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245

0: ือกสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์5407111 5407111เด้อ
1: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร0896873368 0896873368 0896873368

0: กลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
1: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
0: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
1: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: อินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
3: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
4: นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อแม่เลี่ยงคำจำป่าทองโทร020-5540-7111 5540-7111
3: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
5: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ใครค้ำบ่ด่านซิ่งเจาะให้เด้อใครค้ำบ่ด่านซิ่งรับเจาะน้ำบ่ด่านทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 0811330630เจาะถึงที่เจอหน้า 100% ไข่ค่ำบ่ด่านซิ่งไข่ค่ำบ่ด่านซิ่งเด้อ
6: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้ว

นาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนี่นาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษ

0: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192942
2: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

ุรพลสมบัติเจริญเราบอกว่าของปลอมได้นี่เดี๋ยวเบิ่งทายางกระหู้กั้นของแท้มันต้องอ้นต้นเอ็นเต้นมันต้องติงไปติงมากเนาะอันนี้ระบบติงยักเถื่อแสดงว่ามันน่าจะเป็นของปลอมนึงส่วนผู้สาวก็เลยบอกว่าเอ้ยของแท้ตัวอายเอ้ยขั้นจากพิสูจน์ก็ล่องจับเบิ้งแต่ว่าก็ต้องเสียค่าจับแน่เอาว่ากันไปสละครับพี่น้องเนาะทุกมือนี้มันก็ต้องปลอมแน่ดิเพราะว่าของแท้นี่มันอวดคนบ่ได้ดิคนเฮามันบ่ยอมรับความจริงเนาะมันโซ่บ่ได้นะครับมันก็ต้องมีแนวเสริมเติมขอมาสละเนาะแต่ผมว่าถ้าเราเข้าใจธรรมชาตินะมันขึ้นอยู่กับคนมองหรอกครับผมว่าคนที่หัวงอกนี่เนาะผมสีขาวๆนี่มันก็ดูดีเด้มันก็ดูดีนะครับบ่จำเป็นต้องไปย่อมเสียเงินเสียค่ำนี่เป็นแบบธรรมชาติเลยเพียงแค่ว่าเราดูแลตัวเองเสียหน่อยนึงดูแลสุขภาพร่างกายมันดูดีมันดูดีเองนะแก่ก็แก่แบบมีคุณภาพเห็นไหมครับพี่น้องเนาะเฮ็ดจังได้ล่ะพินิจใช่จังคอยสิแก่มีคุณภาพโอ้แกมีคุณภาพมันสิยากหยังแค่นี้เด้นะครับมันต้องมีแนวเสริมตัวมันต้องมีตัวช่วยครับทุกวันนี้จะทำอะไรแบบไม่มีตัวช่วยไม่ได้นี่มาแล้วนะครับพี่น้องคุณเคยหุ่นจักกันดีสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดอินทราเป็นตัวช่วยที่สำคัญครับผู้ใดก็ดื่มกินกันนี่1ขวดรับประทานกันได้เกือบ2เดือนนะครับอินทราผลิตจากสมุนไพรถึง23ชนิดนะครับนำเอาสมุนไพรมาสกัดการสกัดสมุนไพรแต่ละชนิดก็ทำการทดลองก่อนได้อีแม่เลยผมเป็นว่าสิแบบเอามาโฮมกันผสมประสานกันหลายเท่าไหร่ยิ่งดีไม่ใช่นะครับเพราะว่าสมุนไพรบางชนิดมันบ่สามารถอยู่น้ำกันได้ดีอยู่น้ำมือบ่ได้ตัวมันแยกต้องแยกอยู่ต่างหากฉะนั้น23ชนิดนี้ทำการทดลองแล้วนะครับว่าสามารถทำงานร่วมกันและก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันซอยกันไหมครับทำให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพสละครับเนาะอย่าลืมเด้อโทรหาพินิจชัยครับส่งฮอดบ้านบริการฮอดหม่อง0894176156 0894176156ฝากพี่น้องบ้านเฮาด้วยครับอย่าไปซื้อตามร้านขายนะครับเสี่ยงครับเสี่ยงท่านอาจจะเจอของเรียนแบบแอบอ้างของปลอมมันมีเยอะแยะมากมายนะครับหรือบางครั้งก็เป็นสินค้าที่เสื่อมคุณภาพเพราะว่าอินทรามันเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศจากแคนาดานะครับกว่าจะขนส่งมาโอ้เสียเวลาหลายเดือนครับการจัดเก็บจึงดีมากเอามาเปิดแล้วมาว่างไว้นี่โอ้ยไม่นานเสื่อมแท้แน่นอนนะครับเสื่อมคุณภาพกินไปกาโอ้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายมีน้ำซ้ำยังให้โทษแก่ร่างกายอีกด้วยนะครับเอาโทษหาพินิจใช่นี่แหละครับพี่น้องโทษหาเล่าโลดนี่ได้ของแท้เป็นแน่นอนครับส่งฮอดบ้านบริการฮอดหม่องผู้0894176156ครับ

0: ด้วย
1: ผมสมจิตบ่อทองทำวงมาแต่ละปีกะนักใส่สมองใส่แห้งแล้วยังแต่งตัวทำการแสดงตลอดสอดแจ้งส่วนการดูแลร่างกายก็ได้นำผลไม้อินท่าครับติดตัวไปกินตามวงตลอดผมกินมาตั้งแต่ปี2553ครับจนมาถึงปัจจุบันผมก็ยังกินน้ำผลไม้อินท่าอยู่คือเก่าผิวพรรณร่างกายดูได้หน้าวิธีก็สดชื่นครับผมขอแนะนำเลยครับผมน้ำผลไม้อินท่าผลิตจากประเทศแคนาดาของเขาดีอีหลีครับถ้าผมกินแบบยำใดผมจะโทษสั่งเบอร
2: ์สนใจสั่งซื้อติดต่อดีเจพินิจไทยโทร0894176156 0894176156
3: หัวเราะวัลนิชจิตจำใส
4: หนุ่มก้องกับหนุ่มเกียงเป็นเสี่ยวหักเสี่ยวแพ่งกันทั้งสองแป๋วเมียอยู่คนละบ้านคนละจังหวัดคืนหนึ่งฝนตกหนุ่มก้องจังโทรศัพท์ไปถามหนุ่มเกียงเพียงใดไอ้เมื่อคืนนี่ฝนตกหนักบ่หนุ่มเกียงตอบหนักอยู่ให้หมอน้ำเต็มโอ่งเลยเฮากับเมียน่ะโจมยังได้กับบ่ขึ้นสงสัยนักเติบเพ้ยแล้วเพียงใดทางบ้านตัวฝนตกดีบ่หนุ่มก้องได้โอกาสจังตอบหนุ่มเกียงไปว่าตกดีอยู่ตัวเฮ้ยมันบ่ด่าแม่ผู้ใดจักเถื่อว่ะ
3: หัวเราะวัลนิชจิตจำใส

ได้แบบนี้ก็ถือว่าโอ้ยบุญหลายสายเหย้าสละครับเนาะนางกวักมหาเสน่ห์ผู้ใดๆกับใครก็ปรารถนาครับถ้าผู้หญิงที่มีความงามงามในที่นี้ต้องงามทั้งสองอย่างนะงามทั้งภายในและภายนอกนะครับภายในคืองามจิตงามใจนี่ละส่วนงามภายนอกก็ต้องเบิ่งครับการแต่งเนื้อแต่งตัวเนื้อหนังมังสานั่นละงามภายนอกคือรูปร่างหน้าตาผู้หญิงบางคนเกิดมาหน้าตาไม่ดีนะแต่ว่าดูดีอ่ะผมว่าเขาทากว่าเด้บางคนหน้าตามันงามอยู่พินิจใช่เลยแต่ว่าเบื้องแล้วมันแสดงว่าสุขภาพไม่ดีนะมีส่วนนะครับผู้หญิงบางคนนี่อุ้ยออร่าแน่แสดงว่าเลือดล่มดีฉะนั้นในทางพุทธศาสนานี่ครับเพิ่นเว้าถึงเบญจกัลยาณีเด้ความงามตามแบบฉบับพุทธศาสนานะเบญจกัลยาณีหมายถึงว่าสตรีผู้มีสุภลักษณ์หรือลักษณะที่งาม5ประการครับเบญจแปลว่า5นะนะครับงามอย่างแน่ครับ1ละผมงามเนื้องามฟันงามผิวงามและก็วัยงามครับผมนี่คือผมเรือนผมนี่ผมงามก็คือมีผมเหมือนหางนกยูงนะเมื่อสยายออกทิ้งตัวลงมาถึงชายผ้าเห็นไหมครับนี่คือลักษณะผมงามเนื้องามนี่เบื้องมองไหนครับดูที่ริมฝีปากแดงเหมือนลูกตำลึงสุกนี่เรียบสนิทมิดชิดดีนี่คือลักษณะของผิวงามครับอย่างที่3คือฟันงามครับคือขาวเหมือนสังและเรียบเสมอเหมือนเพชรเรียงนะครับอย่างที่4ก็คือผิวงามถ้าผิวดำก็ดำเสมอเหมือนดอกอุบลถ้าขาวก็ขาวเหมือนกลีบดอกกัญญานะนะครับไม่ใช่ดำๆด่างๆนะเออ5วัยงามครับงามทุกวัยแม้นคลอดบุตรมาแล้ว10ครั้งก็ยังดูสาวพลิ้งเห็นไหมครับนี่คือเบญจกัลยาณีผมงามเนื้องามฟันงามผิวงามแล้วก็วัยงามนะครับอันนี้คือเป็นการลักษณะของสตรีผู้มีสุภลักษณ์สุภลักษณ์ก็คือร่างกายดูดีนะนะครับเนี่ยไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นคนหน้าตาดีเด้แต่มีลักษณะตามนี้ผมดูงามเนื้อฟันผิวและวัยนะครับบางคนหน้าตาดีอยู่แต่ว่าผิวพรรณบ่ดีแสดงว่ามีปัญหาแน่นอนนะครับพี่น้องครับนี่บางคนอาจจะคิดว่าอินทราของพินิจใช่นี่

ินได้เฉพาะแต่ผู้สูงวัยความจริงผู้แสบผู้สาวหนูเล็กเด็กหน่อยกินได้หมดครับโดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวนี่กินจะเห็นผลชัดเพราะว่าเขายังแข็งแรงอยู่ไงครับนะขั้นคุณพ่อคุณแม่ฟังรายการเด้ออีพ่อยแม่ฟังรายการอยู่นี่เห็นลูกสาวมันผิวพรรณบ่ค่อยดีมันจมหน้าเป็นประจำเดือนปวดทรมานนี่เอาอินทราไปเลยครับอินทรานี่1ขวดกินได้ตั้ง2เดือนให้กินทีเดียวเนี่ยหมดเศร้าตื่นขึ้นมานี่กินเดี๋ยวดื่มน้ำตาม 2-3 แก้วนี่รับรองเลยบ่เกินขวดนึงนะครับจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเวลามีรอบเดือนมาจะไม่ปวดเพราะว่าอินทราจะไปขับของเสียออกมาแดงจึงครึ่งพุ่นล่ะครับเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างภายในดีภายนอกมันก็ดูดีนะครับเพราะอินทราเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ดูแลจากภายในเด้อินทราแปลว่าภายในดูแลจากภายในออกมาหาภายนอกถ้าระบบภายในมันดีทุกอย่างมันก็ดีตามครับเนาะอ่ะฝากไว้ด้วยครับโทรหากัน0894176156 0894176156ครับ

เป็นผู้หญิงที่มีความเพียบพร้อมนะครับใครๆก็มีความปรารถนานะครับไม่ต้องไปแสวงหาดอกหลาคำแพงเอ้ยเห็ดเนื้อเห็ดโตให้มันดีๆนะรักนวลสงวนตัว

0: ผมสมจิตบ่อทองทำวงมาแต่ละปีกันนักใส่สมองใส่แห้งแล้วยังแจงตัวทำการแสดงตลอดสอดแจงส่วนการดูแลร่างกายก็ได้นำผลไม้อินท่าครับติดตัวไปกินตามวงตลอดผมกินมาตั้งแต่ปี2553ครับจนมาถึงปัจจุบันผมก็ยังกินน้ำผลไม้อินท่าอยู่คือเก่าผิวพรรณร่างกายดูได้หน้าเวทีก็สดชื่นครับผมขอแนะนำเลยครับผมน้ำผลไม้อินท่าผลิตจากประเทศแคนาดาของเขาดีอีหลีครับถ้าผมกินแบบยำใดผมจะโทษสั่งเบอร
1: ์สนใจสั่งซื้อติดต่อดีเจพินิจชัยโทร0894176156 0894176156
2: นี่คือเบอร์โทรของพินิจไทยได้ครับ0894176156นี่ทรงฮอดบ้านบริการฮอดหม่องพวกนี้นี่